0: านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: ก็นะคะปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือมีการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกเราที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง ียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์โมซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย2-0เกม21-16 21-11ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21และ9-21จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตน์สกุล มืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทัพเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิลวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกว่า2เมตรภาคตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1
0: บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
22: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะอาการจะหนัก นะคะว่าจะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
22: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลานึงแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากบ้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
22: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือในตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์ของโคลที่อูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตาม practice กิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
2: ค่ะอย่างในประเทศ DR คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดอะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
3: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีเมงฝีดาดวันนอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแหละแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
3: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยคือสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เล่าประเด็น
23: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศ ขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
5: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
23: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
7: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
8: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
23: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
24: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
9: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
10: ทำกลางพื้นทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอนุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
11: ่ครับชนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชนีเกาะช้างพอได้ทานชนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับและที่สำคัญนะชนีเกาะช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งมีความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีนะยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
10: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวท.ตราดรายงาน
1: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที
12: ่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
14: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
12: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
14: หลายประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
12: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่าง

0: ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
3: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาด soft power ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
1: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
2: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: โอ้ชุดไทยจะโตอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
1: ครับ
2: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
2: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรและเมื่อวานนี้นะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการกระชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
1: ั
2: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
1: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
2: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
1: เรียกว่าไม่
2: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
2: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงอ่ะต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใคร แบบเนี้ย ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ค
2: นละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
2: แฟนคลับท่านที่1
1: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
2: ไปสัญญาบัตรมาค่ะมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอวตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบไหมคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสักสองเล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
1: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้นะครับก็ให้พี่น้องไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกรณิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่หลอมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจแบบที่ดีคือความที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

กรณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานอัยการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่2ก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
1: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
1: ถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
9: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
11: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาส

0: ปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: 24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายินได้เลยนะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็มีกรณีหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากนั้นก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ก่อนอื่นไปติดตามในเรื่องของรถไฟชนรถโดยสารกสมกสาย206ถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากก็รถไฟชนรถโดยสารกสมกสาย206นะครับจอดคร่อมรางรถไฟสายอโศกดินแดงนะครับตอนถูกรถสินค้ารถไฟพุ่งชนจนเกิดเพลิงไหม้ก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ8ศพเนี่ยนะครับบาดเจ็บกว่าประมาณ25ถึง30ต่อชีวิตนะครับได้ขสมกประกาศผู้เสียชีวิตก็จ่ายเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ 1.5 ล้านบาทนะครับดูแลผู้รักษาบาดเจ็บเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะที่แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเปิดให้บริการเวลาประมาณบ่าย3โมงกว่าผู้บาดเจ็บทั่วไปก็ช่วยเหลือประมาณ 80,000 กว่าบาทแต่ถ้าพวกผู้พิการผู้ทุพพลภาพได้รับสูงสุดชดเชยประมาณ 500,000 บาทส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีราชวิถีโรงพยาบาลตำรวจพนักงานไม้กั้นก็ฝากขังอาญาตาแดงกล่ำเลยเนี่ยนะครับพนักงานรถไฟก็ยกมือไหว้รู้สึกผิดนะครับในขณะเดียวกันเกิดแผ่นดินไหว 5.2 ตามมาตราริกเตอร์เขย่ามณฑลกวางซีของจีนนะครับถูกถล่ม13หลังอพยพ 7,000 กว่าชีวิตเสียชีวิตไป2ศพสูญหายไป1คนแต่น่าจะสูญหายมากกว่านั้นเนี่ยนะครับและก็แผ่นดินไหวที่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับ5.2 ดาวมาตราริกเตอร์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพรับรู้แรงสั่นสะเทือนนะครับเวลา 9:00 กว่าแต่ผมไม่ได้มีการรับรู้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไปลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรที่บนแม่ต่อจังหวัดตากนะครับและก็ประมาณ247กิโลเมตรนี่นะครับสามารถรับรู้ได้บนตึกสูงแต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งนี่นะครับคนกรุงเทพคนใดแล้วต้องไม่ค่อยรับรู้สักเท่าไหร่นี่นะครับอย่างไรก็ตามการในเรื่องของดัชนีในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในการสภาพัฒน์เนี่ย GDP ปี69ในปีนี้ขยายตัวน่าจะประมาณ 2% ไตรมาสแรกไทยโตอยู่ที่ 2.8% นะครับเหตุสภาวะเศรษฐกิจโลกจะรอตัวจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รวมผลออกตกต่อเงินกู้14,000ล้านบาทนะครับเงินเฟ้อคาดพุ่งที่ 2.3%คุณดนุชาพิชยานันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่าคาดว่า GDP ไทยเนี่ยอาจจะโตประมาณ 1.5-2% เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 2-3% นะครับการบริโภคคาดว่าขยายตัวได้ดีขึ้นอยู่ที่ 2-4% เอกชนคาดอยู่ที่ 1.2% นะครับภาครัฐจะเร่งขึ้นตัวเลขให้เร่งขึ้นประมาณ 30-37% อย่างไรก็ตามนะครับเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ 1.9%ส่งออกอาจโตอยู่ที่ 9.6% แล้วก็นำเข้าประมาณ 12% เริ่มที่ 3.2% นะครับบัญชีเดิมดุลสะพัดด้วยนะครับอยู่ที่ 1% เดิมคาดอยู่ที่ 2.4% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ทั่วทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจตุจักรข้อดีมาบุญคอก็ดีประตูน้ำเนี่ยนะครับผมไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอาจารย์ช่วยกันหน่อยเถอะเพราะว่าวันนี้ร้านค้าเราเนี่ยไม่ได้รับเงินสดเลยไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาผมไปที่อยุธยาไปการกุ้งเผาเนี่ยนะครับร้านเนี่ยโล่งมากเลยเนี่ยนะครับหรือไม่มาบุญครองเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อนะครับเรียกว่าคนเคยแน่นปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสินค้าคือโล่งมากเลยนะครับแม้กระทั่งร้านกระป๋องกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดในเรื่องของปัญหาที่นี่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจสงครามอิสราเอลในเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของปากีสถานอัฟกานิสถานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอิหร่านก็ทะเลาะกับไอ้เรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามมันต่อไป ก่อนจะเอิญตรงอื่นเนี่ยตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับถึงเรื่องบทบาทขององค์คมนตรีที่มีการประชุมกับเรื่องของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นบทบาทที่องค์คมนตรีเนี่ยเป็นคณะที่ปรึกษาของในเรื่องที่เรียกเป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องปกติธรรมดาครับที่จำเป็นจะต้องมีการถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับว่าสภาวะชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องของบทบาทองค์คมนตรีเป็นวิพากษ์วิจารณ์ทำไมครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคณะที่ปรึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการถวายรายงานถึงสภาพความเป็นอยู่ถึงสังคมสภาวะเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นการซักถามธรรมดาไปวิพากษ์วิจารณ์มากมายเนี่ยนะครับรอวังเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างไรก็ตามท่านพลเอกสุวิทย์ปุรานนท์ท่านรองนายกไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เตือนนะครับแต่อยากที่จะบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่องค์คมนตรีเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าขอคำปรึกษาไม่ได้ไปตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับในเรื่องคณะคณะรัฐบาลนะครับคุณอนุทินชาญวีรบุญก็เรียกว่าเล่าให้ฟังว่าสภาวะชาติบ้านเมืองในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราก็คงจะต้องติดตามกันว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสกิดตามในเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันนะครับไปเยือนจีนเป็นทางการท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเยือนที่ประเทศจีนเมื่อปี2017นะครับจะซื้อสินค้านะครับจากประเทศจีนเนี่ยสินค้าเกษตรจากจีนเนี่ยนะครับ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปีเนี่ยจนถึงปี2028อีก3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ซื้อถั่วเหลืองเนี่ย12ล้านตันก็ปลายเดือนตุลาคมตั้งแต่ปีที่แล้ว2025นะครับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็พวกแร่เอิร์ธพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยครับการประชุมสุดยอด2วัน13ถึง15พฤษภาคมนะครับซื้อสินค้าเกษตรจากจีนประมาณ 5.5 แสนล้านบาทมีมาตรการหลากหลายอย่างนะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนรายงานการประชุมสหรัฐกับอเมริกากับจีนเนี่ยมีมาตรการหลากหลายอย่างอาทิการลดภาษีนำเข้าการนำเข้าสินค้าบางประเภทต่อกันโดยไม่มีรายละเอียดและเปิดตลาดใหม่นะครับและในขณะเดียวกันทั้งนี้ที่จีนเนี่ยเขาผลิตเครื่องบินโฟมแบบใต้แต่เป็นเครื่องบินเล็กๆที่บินภายในประเทศนะครับยอมซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200 ลำก็สายการถึงจีนทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2017แล้วก็ต่อไปอนุญาตนำเข้านิ้ววัวของโรงงานผลิตเนื้อวัวของอเมริกาเนี่ย400กว่าแห่งนะครับทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกำกับหน่วยงานดูแลของสหรัฐอเมริกาฟื้นฟูสัตว์ป่าของ USA ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา USDA เนี่ยนะครับในเรื่องของ United States Department Administration นะครับระบุว่าปลอดภัยจากไข้หวัดนกทั้งสองประเทศจัดตั้งสถาบันใหม่2แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางสภาวะเศรษฐกิจในเชิงทวิภาคีนะครับได้แก่ในเรื่องของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนและคณะกรรมการการลงทุนของสหรัฐอเมริกาและจีนนี่แหละครับก็เอาล่ะถือว่าความสัมพันธ์กับไปครั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอบน้อมมากนะครับแล้วก็ยุคไม่เหมือนครั้งแรกเนี่ยครั้งนี้นอบน้อมมากเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันหัวกระไดไม่แห้งเลยประเทศจีนเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากประเทศจีนโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนแล้วเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เยือนจีนต่อจากโดนัลด์ทรัมป์วันที่19 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับการจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งทั้งปูตินดีทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีจะเจอการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนที่สนเจนแล้วก็เจออีกครั้งหนึ่งที่ไมอามี่การประชุม G20นะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าการประชุมวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็จีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่มีประชากรประมาณ 1,800 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความยิ่งใหญ่พอสมควรซึ่งผมก็ต้องง้อว่างั้นเถอะแต่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องดูว่าอะไรมันจะเป็นในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของประเทศในเรื่องของการประชุม ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องที่การที่ประเทศจีนเนี่ยบอกว่าตำรวจว่าสงครามที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการอยู่ในอิหร่านนั้นเนี่ยผิดกฎหมายเรียกร้องให้ยุติสงครามดาวอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จีนได้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเงียบๆโดยรัฐบาลปักกิ่งได้ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน1สัปดาห์ก่อนการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรับสายจากหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวว่าในระหว่างการเจรจาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตกลงจะช่วยเปิดช่องแคบเฮอร์มุชอีกครั้งนับตั้งแต่ถูกอิหร่านปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่มายาวนานถึง2เดือนเนี่ยนะครับส่วนกรณีไต้หวันเนี่ย no comment ครับแล้วก็อีลอนมัสก์ก็ไปด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้โอ้โหดังระเบิดเกิดเพลิงเลยนะครับชาวจีนเนี่ยก็ขอเซลฟงเซลฟี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จีนก็อ้างสิทธิ์ในเกาะที่ขอปกครองตัวเองแห่งนี้เนี่ยซึ่งมีประชากรที่เกาะไต้หวันใน23ล้านชีวิตนะครับถือว่าเป็นประเด็นเส้นแดงในการเจรจาทางการทูตความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและวอชิงตันกับไต้หวันเนี่ยนั้นลึกซึ้งเรื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้กับรัฐบาลใหม่ในการพบปะที่ภาคีเนี่ยสีขึ้นผิงเนี่ยได้เตือนทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าการจัดการไต้หวันยังไม่เหมาะสมอาจจัดการให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสู่ความขัดแย้งแต่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งเพราะต้อนรับกันเนี่ยถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการถนอมน้ำบกน้ำใจกันอย่างนะครับโดยระบุว่าประเด็นทั้งหลายสื่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทั้งนี้นักวิเคราะห์เสนอแนะก่อนดำรงสุดยอดว่ารัฐบาลปักกิ่งมองเห็นโอกาสที่จะผลักดันสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้และทรัมป์ก็เผยว่าชินจิ้งผิงนั้นเอ่ยถามหากเกิดความขัดแย้งสหรัฐอเมริกาจะปกป้องไต้หวันได้หรือไม่และเขาก็ตอบว่าผมไม่พูดถึงเรื่องนั้นรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ NBC นะครับบอกว่านโยบายสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเนี่ยยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะเดียวกันก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็กล่าวเตือนสีจิ้นผิงโดยเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นปาร์ตี้เลยนะครับแล้วเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งเยือนให้เขาไปเยือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเวลาในเมืองปูตินก็จะเยือนจีนในวันที่19ถึง20พฤษภาคมนะครับที่น่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันนะครับมองในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของรถไฟเนี่ยคนไทยก็ไม่ควรลุ่นเล่อนะครับน่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าไม่ควรที่จะขับคล่อมในเรื่องทางรถไฟในขณะนี้ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ยังคล่อมทางรถไฟยังผ่านทางรถไฟเพราะว่าในตรงนี้อย่าลุ่นเล่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าจะปากไว้ว่าไม่สมควรที่จะน่าจะเรียนรู้แต่สักทีหนึ่งแต่อย่างว่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนไทยพอสักพักเดี๋ยวก็ลืมก็ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกในครอบครัวกับผู้ที่เสียชีวิตถึง8ศพนะครับแล้วก็ผู้ทุพพลภาพนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับก็ทรงให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปมีพระราชทานพวกของแก่ผู้บาดเจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งองค์รัฐมนตรีไม่ได้ก้าวก่ายคณะผู้บริหารนะครับเป็นเพียงแต่ขอทราบปัญหานะครับว่าอะไรเป็นปัญหาและพยายามที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขด้วยนะครับตรงนี้ครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าแต่ยายุติไรนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

0: รียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
1: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: คิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: รมดาตับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายตับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: อบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้เจอกันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ดิฉันสุนินทาสัตบุตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีค่ะในเหตุการณ์ในช่วงวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะบริเวณชั้นดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่บนถนนพัทยาสาย3บางละมุงชลบุรีนะคะเหตุเกิดเนี่ยช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งของวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักเต็มทุกห้อง178ห้องด้วยกันนะคะโดยหลังได้รับแจ้งเหตุศูนย์วิทยุบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยาเนี่ยก็ประสานงานไปยังนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงค่ะเดินทางไปอำนวยการดับเพลิงนะคะก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็สภ.เมืองพัทยาอาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนะคะก็เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณดาดฟ้าค่ะทำให้สะเก็ดไฟนั้นกระเด็นไปโดนใบจากที่ใช้ประดับตกแต่งจนเพลิงนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะเจ้าพนักงานโรงแรมก็พยายามใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุในเบื้องต้นก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะด้วยความพร้อมของทีมผจญเพลิงกู้ภัยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็พนักงานออกจากตัวอาคารไปยังจุดปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะพร้อมทั้งค้นหาผู้ที่ตกค้างอย่างละเอียดทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะมีเพียงผู้บาดเจ็บ4รายนะคะเป็นชาวไทยที่เป็นหญิงชาวหญิงไทย2รายแล้วก็เด็กชายชาวอินโดนีเซีย1รายนะคะบาดเจ็บจากการสำลักควันเป็นชาวไทยนะคะเป็นชายไทย1รายแล้วก็ถูกไฟคลอกร่างกายราวๆ 20% นะคะแล้วก็สำลักควันจากการวิ่งฝ่ากองเพลิงนะคะก็ทุกท่านก็ได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีนะคะก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาอันสั้นนะคะก็ลดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ตื่นตระหนกก็มีมาตรการบรรเทาสาธารณภัยเมืองท่องเที่ยวในระดับสากลอยู่นะคะทำให้การระงับเหตุนั้นใช้เวลาอันสั้นแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะผู้ที่อยู่ในอาคารได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็ในส่วนนี้เองก็มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยเองหรือว่าตำรวจนะคะก็มีการผนึกกำลังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกระดับเรื่องของความมั่นคงเองนะคะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยการป้องกันสาธารณภัยเหล่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการผนึกกำลังกันนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่การเป็นเซฟโซนเมืองท่องเที่ยวนะคะท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะคะเพื่อที่จะหลอมรวมฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจทั่วประเทศให้ทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยคือหัวใจสำคัญนะคะก็ท่านนายกอนุทินก็ชูสโลแกนบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่าน3มิติสำคัญก็คือ1ด้านการป้องกันนะคะก็คือทีมจังหวัดเนี่ยให้ผู้ว่าและผู้การตำรวจทำงานเชิงรุกร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเศรษฐกิจอย่างชลบุรีต้องยกระดับให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยขั้นสูงสุด2ด้านการปราบปรามค่ะลุยนะคะกวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเว็บพนันโดยตัดเส้นทางการเงินเด็ดขาดควบคุมอาวุธปืนต่อเนื่องแล้วก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมนะคะปราศจากการแทรกแซง3ด้านการช่วยเหลือเยียวยาค่ะดึงตำรวจเข้ามาเป็นส่วนร่วมในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีรับเรื่องร้อนเรียนนะคะเพื่อให้แก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็เป็นธรรมนะคะก็เป็นการระดมสมองของหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดกว่า400คนทั่วประเทศเพื่อหาข้อสรุปนำไปเป็นแผนปฏิบัติจริง นะคะได้ทันทีใน9ประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะเป็นการบูรณาการแบบไร้รอต่อในฐานะทีมจังหวัดถือว่าเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาลส่งมอบความไว้วางใจแล้วก็เครื่องมือให้กับคนในพื้นที่ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประเทศของเราน่าอยู่ขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเอาละค่ะ
1: เที่ยวชลบุรีดีดีครบจบในที่เดียวสายชิลฮิวใจที่ทะเลบางแสนเกาะสีชังเกาะล้านพัทยาสัตหีบและอีกมากมาย
2: สายชิมตลาดน้ำสี่ภาคตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาดปลาบางแสนตลาดลันโพนาเกลือ
1: สายช็อปศูนย์เครื่องจักสานพนัสนิคมตลาดจีนชากแง้วตลาดหนองมน
2: สายแชะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชสวนน้ำในพัทยา
1: อย่ารอให้สายไปชิลชิมช็อปและแชะที่ชลบุรีบ้านเรา
2: เที่ยวชลบุรีเดินทางสะดวกปลอดภัยบริการด้วยใจรับความสุขติดกระเป๋า
1: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
2: เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่ได้แล้ว
3: รู้หรือเปล่าเที่ยวเมืองไทยมีดีกว่าที่คิด
2: wow. ที่เที่ยวมากมายภูเขาทะเลวัดวาอารามสวนสัตว์สวนสนุกและอีกเพียบ
1: บริการด้วยรอยยิ้มประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
4: เดินทางสะดวกไร้รอยต่อด้วยคมนาคมที่ทันสมัย
3: ปลอดภัยหายห่วงด้วยกล้อง CCTV ทั่วเมือง
1: อย่าลืมสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155โทรเลยแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยว
2: หรือเลือกใช้ TBP App แอปพลิเคชันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกัน
4: ชวนกันเที่ยวไทยชวนใครๆให้มาบ้านเรา
2: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
5: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

ู่กันในช่วงที่สองช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนะคะวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมเฮลเรนรีสอร์ทแอนสปาพัทยาอำเภอบันลังมุงชลบุรีค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีนะคะเดินทางมาเป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประจำปี69นะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า550คนร่วมรับฟังบรรยายค่ะโครงการนี้นะคะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีเป้าหมายนะคะสร้างความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพให้แก่ประชาชนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมท่านองคมนตรีก็บัญชาพิเศษนะคะการน้อมนำพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในการขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยค่ะถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้จริงในพื้นที่นะคะโครงการนี้ค่ะก็ขับเคลื่อนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการดำเนินงานเชิงรุกเช่นสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบนะคะซึ่งมีระบบdatanะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึงนะคะก็สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะตามพระปณิธานมีกิจกรรมหลัก3ด้านนั่นก็คือ1การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า850คนนะคะในแต่ละปีแล้วก็มีการตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการระบาดและผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็มีการประกวดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคค่ะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการมาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะในทุกระดับนะคะเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นโดยเฉพาะปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือว่าสุนัขต่างๆนะคะจะได้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่การจัดนะคะฤดูกาลผลไม้ของบ่อทองค่ะทุเรียนบ่อทองของดีจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีทุเรียนที่อร่อยในจังหวัดชลบุรีของเรานะคะที่ในพื้นที่บ่อทองนะคะถ้าหากว่ามีหลายสวนนะคะใครอยากไปฟินกับทุเรียนบ่อทองนะคะก็ติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอบ่อทองนะคะ0382119ขออภัยค่ะ0382111292ในวันและเวลาราชการนะคะ0382111292นะคะแล้วก็มีงานใหญ่นะคะเกิดขึ้นก็คือทุเรียนผลไม้และของดีบ่อทองปี69นะคะจะจัดขึ้นนะคะ27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนะคะสัปดาห์หน้า27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ่อทองนะคะก็ไปชิมทุเรียนไปกินทุเรียนนะคะกินทุเรียนกันให้ฟินเลยของบ่อทองนะคะเนื้อแห้งเนื้อดีนะคะตัดแก่จัดอย่างแน่นอนก็เนี่ยแหละค่ะนำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเช้าวันเสาร์9นาฬิกาโดยประมาณกับรอบรั้วชลบุรีวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บจบในที่เดียว
1: สายชิลฮิวใจที่ทะเลบางแสนเกาะสีชังเกาะล้านพัทยาสัตหีบและอีกมากมาย
2: สายชิมตลาดน้ำสี่ภาคตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาดปลาบางแสนตลาดลันโพนาเกลือ
1: สายช็อปศูนย์เครื่องจักสานพนัสนิคมตลาดจีนชากแง้วตลาดหนองมุน
2: สายแชะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชสวนน้ำในพัทยา
3: รับฟังข่าวต้นชั่ว

0: ง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
0: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห
11: ์นายเสียราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า
11: ได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านประดิษฐ์อาสาอสและเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปภิชานันท์เทพรักษ์ผวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
13: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
14: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: เดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดให้รถจักรยานยน

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทช.ชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะเจอกันนะคะเป็นรายจำวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาเช่นเดิมค่ะกับเรื่องราวข่าวคราวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกเยอะแยะมากมายเลยบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนเลยอย่างเช่นเมื่อ2วันก่อนแอมมีโอกาสเดินทางไปที่บ่อทองนะฮะอำเภอบ่อทองตลอดเส้นทางเนี่ยตั้งแต่หนองรีเป็นต้นไปเนี่ยฝนตกยาวไปเลยนะไปจนถึงใกล้ๆเข้าเขตบ่อทองเนี่ยฝนก็จะหยุดไม่มีฝนเลยนะสักระยะหนึ่งก็จะมีฝนตกมาเยอะแยะมากมายนะก็คือฝนตามหลังมาเราพาฝนไปอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะเขาก็ว่าอย่างนั้นเราพาฝนมานั่นเองนะนี่แหละคือในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนบางพื้นที่ก็ฝนตกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรื่องของฤดูฝนเนี่ยโรคบางโรคเขาจะมาพร้อมกับฝนนะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์มีพิษต่างๆที่ก็จะมากับฝนรวมถึงยุงด้วยนะช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนยุงเยอะเยอะนะคะแล้วก็กัดเจ็บด้วยสังเกตได้ว่าหน้าร้อนเนี่ยฝนยุงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหน้าฝนไม่รู้มาจากไหนนะคะแหมตัวเล็กตัวน้อยสะสมพิษกันไว้กัดเจ็บนะดูแลสุขภาพแล้วกันนะคะช่วงนี้เรามาคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงของวันที่23ถึง27พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของวันที่23ถึง27เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกของประเทศนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังอ่อนลงแล้วก็มีกำลังเป็นกำลังปานกลางนั่นเองนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงอีกโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของผู้ที่เดินเรือนะคะข้อควรระวังก็คือขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณด้านรับมรสุมเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรจะมาระมัดระวังในเรื่องของการเดินเรือนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะควรงดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่21 22 23อะไรประมาณนี้แหละนะก็ว่ากันไปในเรื่องของดีฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงของ7วันนะสำหรับภาคตะวันออกของเราเนี่ยในช่วงของวันที่23ถึง27เนี่ยเขาก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เป็นทางภาคตะวันออกของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันหน่อยคุณผู้ฟังคะในช่วงของฝนตก ฟ้าคะนองนะเขาอยากบอกว่าเวลาที่ฝนตกมีฟ้าเนี่ยอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะเพราะว่ามันจะเป็นสื่ออย่างหนึ่งถ้าเราไปยืนอยู่เด่นๆเป็นที่โล่งแจ้งหรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าไปอยู่ตามป้ายโฆษณาใหญ่ๆสูงๆใหญ่ๆที่มันไม่แข็งแรงนะอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นอย่านะฮะอย่าเขาเรียกอะไรล่ะอย่าฝืนนะหลายๆคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยแป๊บเดียวอะไรเงี้ยไอ้แป๊บเดียวเนี่ยนะเวลาเขามาเนี่ยเขาไม่บอกใครนะคุณฟังเคยเห็นใช่ไหมแวบเปี้ยงแวบเปรี้ยงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายค่ะฝากไว้แล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปปช.คุยข่าวค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปปช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงของอปปช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีข่าวที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากมายนะคะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วนะทั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเรานะคะแล้วก็ข่าวภาครัฐที่เกิดขึ้นมาหรือว่ากำลังจะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นนะคะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะทางรัฐบาลเขาขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมราชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพร้อมเครื่องราชสักการะค่ะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.แล้วก็ประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ท่านก็เข้าไปนะแล้วก็ไปโหลดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะคะซึ่งวันที่3มิถุนายน2569เนี่ยก็เป็นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบนะคะก็นำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะสำคัญนะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะมีการเขาเรียกว่าประดับประดาธงชาติแล้วก็ตั้งโต๊ะนะหมู่เพื่อประดิษฐานนะฮะพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะฮะมาต่อที่เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยแอมเชื่อว่าคุณฟังหลายๆท่านเนี่ยกำลังตั้งอกตั้งใจรอคอยกันเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนการลงทะเบียนนะก็คือการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์หรือว่าโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะซึ่งแน่นอนนะคะโครงการนี้เนี่ยทุกๆคนก็เฝ้ารอคอยกันนะรับสิทธิ์ช่วยเหลือ 4,000 บาทนาน4เดือนนะคะเขาจะเริ่มลงทะเบียนกันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะ25พฤษภาคมนี้นะ2569สิ่งที่ควรจะทำก่อนจะลงทะเบียนค่ะคุณผู้ฟังคะ1เลยคือคุณต้องอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนให้เป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าเวอร์ชันล่าสุดเลยนะเพื่อที่จะป้องกันนะป้องกันปัญหาในการใช้งานแล้วก็รองรับระบบ ลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะคะนะตันก็ต้องอัปเดตให้ดีก่อนนะอัปเดตให้ดีว่าแอปเป่าตังของท่านนั้นน่ะแอปอัปเดตดีหรือยังนะหลายๆคนพอถึงเวลาแล้วเนี่ยอุ๊ยยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้นะคุณต้องเตรียมไว้นะนะสองค่ะคือตรวจสอบการยืนยันตัวตนถ้าหากว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยควรจะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียนนะนะคะคือเปิดแอปเป่าตังแล้วยืนยันตัวตนหรือยังนะคะคุณก็ต้องดูด้วยวิธีเช็คง่ายๆก็คือเข้าไปที่แอปเป่าตังค่ะแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์มุมขวาล่างนะคะโปรไฟล์เนี่ยอยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์ทางด้านมุมขวานะคะถ้าหากว่าขึ้นข้อความสีเขียวว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยแปลว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมมือถืออินเทอร์เน็ตแล้วก็ข้อมูลให้พร้อมเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในวันลงทะเบียนนะคุณจะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในวันลงทะเบียนเดี๋ยวหลายๆคนบอกว่าอุ้ยพอถึงวันลงทะเบียนละอินเทอร์เน็ตไม่มีนะยังไม่ได้เติมเงินในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นะนะคะระยะเวลาของโครงการเนี่ยเขามีกันตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายก็คือวันที่29พฤษภาคม2569นะแล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะคะก็คือถ้าหากว่าคุณลงทะเบียนเขาเริ่มลงวันที่25ไปจนถึงวันที่29เนี่ยถ้าคุณยังลงไม่ได้ก็คือลงไม่ได้นะนะแจ้งให้ทราบนะก็คือประชาชนเนี่ยเขาเริ่มลงทะเบียนเนี่ยเขาจะให้เริ่มลงทะเบียนกันวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะสิทธิ์ที่ได้รับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยรัฐเนี่ยร่วมจ่ายสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันนะคะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะการใช้สิทธิ์ก็เริ่มกันตั้งแต่1มิถุนายน2ถ้าท่านลงทะเบียนผ่านแล้วทุกอย่างผ่านโอเคนะเริ่มใช้จ่ายกันได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะแล้วก็เขามีการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะก็เป็นการชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตในแอปเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคือเริ่มสั่ง Delivery เนี่ยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปถึง30กันยายน2569นะคะก็คือเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะอย่าลืมนะคะช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก็คือลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะอย่าลืมสมัครแล้วก็เปิดใช้งาน G-Wallet ก่อนที่จะใช้สิทธิ์นะบางคนเนี่ยยังไม่เคยใช้G-Wallet เลยนะยังไม่เคยอะไรเลยนะก็ต้องดูด้วยนะคะอันนี้นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือ1ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ2อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปคือ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะนะวันลงทะเบียน3ไม่จำเป็นนะไม่ไม่ใช่ไม่จำเป็นขอโทษทีไม่เป็นผู้ที่มีบัตรคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569นะคะ4ไม่เป็นผู้ที่ถูกสสคนะคะแรงงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5แล้วก็โครงการคนละครึ่งพัดก็คือโครงการที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์นะถ้าหากว่าคุณถูกระงับสิทธิ์เนี่ยคุณก็จะไม่ได้นะคะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะระยะเวลาของการลงทะเบียนและการใช้สิทธิ์เนี่ยเริ่มต้นเลยก็ต้องติดตั้งสมัครแอปเป๋าตังค์แล้วก็เปิดบริการ G Wallet คือต้องเริ่มต้นต้องใช้ G Wallet ก่อนอย่างน้อยเล็กน้อยก็ยังดีนะวันที่25เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์โครงการวันแรกผ่านแอปเป๋าตังค์ระหว่าง 6:00 นถึง 22:00 นทุกวันจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะคะและ1มิถุนายน2569ประชาชนก็เริ่มที่จะใช้สิทธิ์วันแรกกับโครงการไทยช่วยไทยพัดเริ่มกันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นทุกวันเลยนะคะวันที่15มิถุนายนอย่างเช่นอย่างที่แอมแจ้งไปนะคะว่าเริ่มใช้สิทธิ์นะฟู้ดเดลิเวอรี่ได้วันแรกก็คือ 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่ะ30กันยายน2569สิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพัดเวลา 23:00 นสำหรับผู้ที่ได้นะนั่นเริ่มต้นเตรียมตัวนะเตรียมตัวสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองอยากเข้าไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยช่วยไทยพัดนะคะ60-40นะคะเรื่องนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเฝ้ารออยู่อย่าเขาเรียกว่าอย่าอะไรล่ะอย่าปล่อยโอกาสนะคะอย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปเพราะหลายคนเฝ้ารอนะเฝ้ารอแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ทันซะแล้วนะเนื่องจากว่าตัวเองไม่พร้อมนั่นเองนะก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะไปต่อที่เรื่องของในจังหวัดชลบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะชลบุรีก็จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่3ปี2569ค่ะเพื่อที่จะยกระดับบริการถึงพื้นที่เกษตรกรนะคะก็เป็นการขับเคลื่อนนะจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีประจำปี2569ครั้งที่3นะคะลงพื้นที่ให้บริการเกษตรอย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่22พฤษภาคม2569ค่ะนายชัยพรแพรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการนะคะที่เทศบาลตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะโดยมีหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนันทวัฒน์ทองช่วงนายอำเภอบ่อทองนายภูเบศรพงษ์ชมพรนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ่อขวางทองพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยสำหรับโครงการนี้เนี่ย เขาก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้บริการทางวิชาการนะถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านของเกษตรกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างรวดเร็วก็อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพผลการผลิตของเกษตรให้มีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนนะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาก็จะให้มีคลินิกเกษตรรวม12คลินิกเลยนะคะครอบคลุมด้านสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินของพืชของข้าวปศุสัตว์การประมงชนประทานสหกรณ์บัญชีแล้วก็ยางพาราพร้อมหน่วยบริการจากหน่วยจากหน่วยงานหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดระยองสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6จังหวัดชลบุรีนะคะให้คำปรึกษาแบบชนิดที่เรียกว่าครบวงจรเลยนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีประชาชนเข้าร่วมบริการร่วมรับบริการนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆประมาณ400คนนะซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าความสำเร็จของการนำมาบริการของภาครัฐลงสู่พื้นที่อย่างแท้จริงนะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะโครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยนับเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการและก็การทำงานของภาครัฐและก็ภาคีเครือข่ายนะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของชีวิตของเกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของจังหวัดชลบุรีก็ได้มีนโยบายจัดโครงการมอบถุงยังชีพด้วยนะให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการนะภายใต้การออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี2569เพื่อที่จะลดภาระค่าของชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะแล้วก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐนั้นลงพื้นที่รับทราบปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุกนะซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้นะคะเขาก็มีกันมานานแล้วนะคะซึ่งประชาชนก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับสิ่งดีๆนะคะเยอะแยะมากมายกับโครงการนี้นะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังยังมีเรื่องของตู้ปันสุกนะซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยจากใจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกคนนะโดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและก็นายกเหล่าประชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยร่วมกันเติมเต็มรอยยิ้มนะคะให้กับตู้ปันสุกนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนนะแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยนะถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนนะซึ่งแน่นอนค่ะชลบุรีนั้นเป็นเมืองน่าอยู่เพราะว่าเรามีน้ำใจให้กันเสมอแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะการที่มีตู้ปันสุกเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะอยากได้ก็ไปนะก็คือไปที่ตู้ปันสุกนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปหอบหรือว่าไปขนเข้ามาจนหมดนะอยากได้อะไรก็หยิบเอานะในปริมาณที่เรียกว่าพอเพียงนะเผื่อแผ่หมายถึงว่าไม่ได้หยิบมาเผื่อแผ่คนอื่นนะคือเผื่อแผ่ไว้ให้คนข้างหลังเขาบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าสำคัญนะในเหตุการณ์ต่างๆนะอย่างเช่นเนี่ยแน่นอนใน ใน1สัปดาห์เนี่ยนะมันมีเหตุการณ์มากมายค่ะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีบ้านเรานะจะนำมาพูดมาเล่ากันทุกเรื่องก็เป็นไปไม่ได้มันเยอะแยะนะก็เลยเอาแต่เรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะนี่เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
2: แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
3: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
2: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
3: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
4: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: มาที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของเรื่องเล่าวันนี้เนี่ยวันที่23พฤษภาคมของทุกๆปีคุณผู้ฟังค่ะเป็นวันเต่าโลกนะก็เลยวันนี้จะมีเรื่องของเต่านะฮะแล้วก็สิบเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเต่ามาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มแรกเลยที่เขามีวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกอย่างแท้จริงแม้ว่าเต่าเนี่ยจะมีอายุยืนยาวแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเต่าบางชนิดใกล้สูญพันธุ์นะเนื่องจากการถูกคุกคามของมนุษย์อย่างเช่นเต่าตนุเต่ามะเฟืองนะซึ่งภัยคุกคามที่ทำให้ประชากรเต่านั้นมีจำนวนลดลงก็คือการสูญเสียพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ของชายฝั่งแล้วก็การทิ้งขยะลงทะเลนะการทำประมงโดยการลากอวนแล้วก็อัตราการรอดของลูกเต่าในธรรมชาติมีน้อยมากเลยนะมันก็ทำให้ประชากรเต่านั้นลดลงน้อยไปด้วยนะคะซึ่งในวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันเต่าโลกเขามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนนะเกี่ยวกับเรื่องของเต่ารวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์เต่านะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแอมก็จะพาไปทำความรู้จักกับ10ข้อน่ารู้เกี่ยวกับเต่าเนื่องในวันเต่าโลกกันนะคะเต่าทะเลกับเต่าบกเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเต่าทะเลเนี่ยเขาจะอยู่ในทะเลวางไข่บนบกแล้วขาหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนใบพายนะฮะใบพายเต่าน้ำจืดเนี่ยว่ายน้ำได้ค่ะแต่ว่าขาหน้าเขาจะเป็นพังเขาจะมีพังผืดระหว่างนิ้วคือเป็นนิ้วแล้วก็มีพังผืดนะฮะอันนี้คือเต่าน้ำจืดนะเต่าบกเนี่ยจะมีเล็บหนาๆขาเป็นเกล็ดแข็งๆนะฮะแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะนะฮะบางคนเนี่ยเห็นเต่าจับลงทะเลจับลงน้ำเลยเต่าน้ำจืดนะเห็นเต่าเดินอยู่เนี่ยจับเอาไปลงน้ำเลยนะฮะเต่าบกเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะคะคุณผู้ฟังนะฮะเต่าเสียชีวิตได้นะฮะทีนี้10เรื่องที่ควรจะรู้เกี่ยวกับเต่าเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าเรื่องที่น่ารู้นะคือ1อุณหภูมิเนี่ยเขาส่งผลต่อ ต่อเพศของเต่านะไม่ว่าลูกเต่าทะเลที่เพิ่งจะฟักออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมันต่างก็ถูกกำหนดโดยอุณหภูมิของบริเวณรังนะคะถ้าหากอุณหภูมิสูงกว่าจุดที่ส่งผลต่อการเพาะฟักไข่นะคะก็28หรือ29องศาเซลเซียสเนี่ยเต่าก็เต่าที่เกิดมาก็จะเป็นเพศเมียนะแล้วก็ถ้าต่ำกว่านะคือต่ำอุณหภูมิต่ำกว่านี้เนี่ยนะก็จะเป็นเพศผู้อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้เต่าที่เกิดมาเป็นเพศเมียในอัตราส่วนสูงนะแล้วก็มีมากกว่าเพศผู้ยิ่งทำให้อัตราการเกิดของเต่าน้อยลงนะคะข้อที่สองบอกว่าเต่าบกแล้วก็เต่าน้ำจืดเต่าทะเลไม่ใช่เต่าทุกชนิดว่ายน้ำได้อย่างที่แอมบอกเต่าบกว่ายน้ำไม่เป็นถ้าปล่อยลงน้ำก็จะจมเนื่องจากว่ากระดองของเขานั้นมีน้ำหนักมากนะคะส่วนเต่าน้ำจืดว่ายน้ำได้แต่ต้องการพื้นที่ไว้พักในการว่ายน้ำด้วยนะเต่าทะเลค่ะเขาอาศัยอยู่ในทะเลอยู่แล้วยกเว้นตอนวางไข่ที่เขาจะขึ้นมาวางไข่บนบกแค่นั้นเองนะข้อที่3บอกว่าทั่วโลกนั้นมีเต่าทะเลอยู่เพียง7ชนิดแล้วก็มีอยู่5ชนิดที่พบในประเทศไทยก็คือเต่าตะหนุเต่ากะเต่าหญ้าเต่าหัวค้อนเต่ามะเฟืองเต่าหลังแบนนะแล้วก็เต่าหญ้าแคมเต่าหญ้าแคมนี้ไม่พบในไทยนะข้อที่4บอกว่าเต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงเนี่ยชื่อแดนอุทิศอุทัยนะมาจากประเทศศรีวิไลเลยแต่ว่าเป็นเอเลี่ยนในประเทศไทยนะถ้าคุณพบเต่าที่มีหน้าตาแบบนี้โปรดจงรู้ไว้เลยว่าไม่ใช่เต่าในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเต่าต่างถิ่นนั่นเองข้อที่5บอกว่าอายุเต่ามีมากที่สุดเต่าทะเลแล้วก็เต่าบกเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้นานมากเลยสามารถมีอายุได้ถึง150ปีหรือว่ามากกว่านั้นนะคะบางคนประมาณว่าเต่าตัวใหญ่อาจจะมีอายุราว400ถึง500ปีด้วยซ้ำไปนะคะข้อที่6บอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนะเหมือนในจูเลสิกพาร์คนั่นหมายถึงเขาเรียกว่านั่นหมายความว่าคุณกำลังฟังเสียงเต่าตอนที่กำลังมีเพศสัมพันธ์นะคือเต่าเนี่ยเวลาเขามีเพศสัมพันธ์เขาจะมีเสียงนะแจ้งให้ทราบนะคะข้อที่7บอกว่าไม่ใช่ว่าเต่าทุกชนิดจะกินพืชนะบางชนิดก็กินเนื้อนะบางครั้งก็กินมูลของสัตว์อื่นนะไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าเต่าต้องกินผักบุ้งตลอดไปนะข้อที่8นะเต่าทุกตัววางไข่บนบกค่ะไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหลายพันไมล์ขนาดไหนเต่าก็จะกลับมาวางไข่ในที่ที่มันเกิดเพราะว่าเต่านั้นเขามีเข็มทิศในตัวนะทำให้สามารถจำทางกลับบ้านได้แน่ดีไหมข้อที่9ค่ะเต่าไม่สามารถคลานออกจากกระดองได้นะเคยเห็นเต่าคลานออกจากกระดองไหมไม่ค่ะเพราะว่ากระดองก็คือกระดูกที่ต่อกันเข้ากับกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกนะคะแล้วกระดูกไหล่บางส่วนทำให้กระดูกเหล่านี้เนี่ยถูกยึดติดกับกระดองทั้งกระดองหลังแล้วก็กระดองท้องของเต่านะบางคนอย่าคิดว่าเดี๋ยวเต่ามันก็ถอดกระดองออกมาข้างนอกได้ไม่ได้นะไม่ได้นะนะข้อที่10บอกว่าเต่ามะเฟืองหรือว่าเต่าทะเลเนี่ยเป็นเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดดำน้ำได้ลึกที่สุดยาวได้ถึง2เมตรหนักถึง600กิโลนะสามารถดำน้ำได้ลึกกว่า 1,000 เมตรเลยนะอันนี้คือเต่าหมอเฟืองนะ นะแล้วรู้หรือไม่ว่าเต่าเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้เนี่ยมากกว่า200ล้านปีแล้วนะก่อนไดโนเสาร์อีกค่ะเต่าสามารถปรับตัวให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะก็คือเขาสามารถที่จะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการสูญพันธุ์มาหลายครั้งแต่ว่าเต่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะมันทำให้มันทำได้แค่หดหัวเข้าไปในกระดองแล้วก็ยืดหัวออกมาแค่นั้นเองนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าวันที่23พฤษภาเนี่ยของทุกๆปีเป็นวันเต่าโลกนั่นเองนะฮะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยเต่าอายุยืนเต่าไม่ตายหรอกนะเดี๋ยวเต่าก็ว่ายน้ำไปได้อย่างที่แอมบอกแหละเต่าเนี่ยมันมีทั้งว่ายน้ำได้แล้วก็ว่ายน้ำไม่ได้นะบางชนิดว่ายน้ำตายนะคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ใช่ว่าเห็นเต่าจับโยนลงน้ำเลยไม่ใช่นะคุณผู้ฟังบางชนิดว่ายน้ำไม่ได้นะเต่าบกเนี่ยเขาว่ายน้ำไม่เป็นถ้าปล่อยลงน้ำก็จะจมเนื่องจากว่ากระดองเต่าเขามีน้ำหนักมากนะเต่าน้ำจืดว่ายน้ำได้ค่ะแต่ว่าก็ว่ายได้ไม่นานเขาก็ต้องขึ้นมาพักนะฮะแต่เต่าทะเลเนี่ยแน่นอนเขาไปของเขาได้ยาวเลยนะแต่ว่าตอนที่เขาวางไข่เขาจะต้องขึ้นมาวางที่บนฝั่งชายทะเลนะฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยตรงนี้มีไข่เต่าเยอะแยะมากมายน่าสนใจนะให้น้องเขาได้เพาะพันธุ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเต่าเขาเรียกว่าใกล้ๆจะสูญพันธุ์ละนะบางทีเนี่ยเต่าไปติดอวนนะอวนลากของปลาโมงเนี่ยเต่าไปติดอวนถ้านานๆไปเนี่ยเขาไม่สามารถขยับตัวได้เขาถูกพันธนาการจากอวนนะเขาก็ตายได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็จะเรียกว่าอะไรล่ะเขาก็อยากคือวันที่23พฤษภาคมของทุกๆปีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นวันเต่าโลกเขากำหนดขึ้นเพื่อที่ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาแล้วก็การลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภทเลยทั้งเต่าบกเต่าน้ำจืดเต่าทะเลเนื่องจากว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวอย่างที่บอกนะแต่ว่าปัจจุบันเต่าอายุสั้นลงนะเป็นผลจากปัจจัยต่างๆมลพิษการล่าพื้นที่อยู่อาศัยถูกคุกคามนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่าแล้วก็ช่วยเหลือเต่าที่ถูกทำร้ายค่ะให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ปกติก่อนที่จะปล่อยน้องกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างถูกต้องแล้วก็ร่วมอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจังนะคะวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกันช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: คลื่นสัตว์ฝั่งระวังให้ดีสร้างแนวป้องกันให้มั่นคงนี้สูงใหญ่พอดีไม่แพ้คลื่นแรงเผยแพร่ความรู้ให้นักท่องเที่ยวหน่วยรัดแล่เหลียวสร้างความปลอดภัยจับตามองดูใกล้ชิดไม่จืดจางเตรียมพร้อมทุกด้านอย่าชะล่าใจปกป้องชีวิตและทรัพย์สินไปนำเรือเข้าให้ในที่ปลอดลมคลื่นแรงอย่าประมาทจะได้ไม่พลังพลาดภัยใหญ่ใกล้มาเพื่อความปลอดภัยต่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะมีมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่เริ่มไม่ใช่เริ่มนะเข้าสู่ฤดูฝนนะทำให้นะมันมีเห็ดค่ะเห็ดป่าในเจริญเติบโตได้ดีมากเลยแล้วก็พบเห็ดขึ้นเองตามธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะซึ่งแน่นอนค่ะคนที่อยู่ตามพื้นที่เนี่ยเขาย่อมรู้ว่าเห็ดในนี้มีพิษหรือไม่มีพิษนะเขาจะรู้ได้นะแต่ว่ามันมีเห็ดหลายชนิดนะที่มีลักษณะคล้ายกันนะมันเป็นเห็ดกินได้นะจนคือมันเป็นเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้สองอย่างเนี่ยมันจะคล้ายกันมันเป็นเห็ดพิษนั่นแหละนะจนแบบเสี่ยงอะเสี่ยงกับการเก็บผิดโดยไม่รู้ตัวนะคะคือบางชนิดเนี่ยพอปรุงสุกแล้วก็ยังมีพิษร้ายแรงนะไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บกินนะคะแล้วก็ไม่กินไม่เก็บแล้วก็ไม่กินนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแอมก็จะชวนดู7วิธีนะชวนดูไม่ใช่ชวนดูสิบอกเล่า7วิธีกินเห็ดอย่างปลอดภัยและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสงสัยว่ากินเห็ดพิษเพื่อช่วยลดความเสี่ยงอันคือเสี่ยงจากอันตรายในช่วงของหน้าฝนนี้นะถ้าหากว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวหลังรับประทานเห็ดเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดนั้นไปด้วยหรือว่าถ่ายมีภาพถ่ายไปด้วยนะนะสงสัยให้สอบถามค่ะเป็นสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะทีนี้เห็ดพิษเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าป้องกันวันนี้ปลอดภัยไม่เสี่ยงอันตรายนะอย่างแรกเลยนะอย่างแรกคือมันเป็น7วิธีนะวิธีแรกคือไม่เก็บหรือไม่กินเห็ดที่เราไม่รู้จักนะฮะหากไม่แน่ใจว่าเห็ดเนี้ยกินได้หรือเปล่าห้ามเก็บหรือว่าห้ามรับประทานเด็ดขาดเลยนะคืออย่างที่บอกว่าลักษณะมันจะมีคล้ายๆกันอย่างที่สองนะคะไม่ควรเก็บหรือว่ากินเห็ดในระยะดอกตูมนะคือเห็ดช่วงดอกตูมเนี่ยมันแยกชนิดได้ยากนะแล้วก็คือเป็นการให้เป็นการเลี่ยงการสับสนระหว่างเห็ดพิษกับเห็ดที่กินได้นะเป็นเสี่ยงคือไม่ใช่เลี่ยงสิคือมันเสี่ยงนะเสี่ยงกับการสับสนระหว่างเห็ดพิษกับเห็ดที่กินได้นะข้อที่3บอกว่าไม่เก็บเห็ดในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเห็ดนะเขาสามารถที่จะดูดซับสารพิษต่างๆจากดินแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

0: ะเห็ดบางชนิดเนี่ยเมื่อกินรวมกับแอลกอฮอล์มันอาจจะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าแน่นหน้าอกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะข้อที่7เนี่ยบอกว่าไม่กินเห็ดที่มีรูปร่างสีกลิ่นหรือว่ามีรสที่ผิดปกตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะนะคือถ้าหากว่าเห็ดมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมก็ควรจะหลีกเลี่ยงทันทีเลยนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังทีนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสงสัยว่ากินเห็ดเข้าไปเราอาจจะกินเห็ดพิษเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเกิดมีอาการนะคือต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่ากินเห็ดพิษเข้าไปถ้ามันมีอาการหนึ่งคือให้กินผงถ่านกำมันนะเพื่อที่จะดูดซับเอาพิษนะตามขนาดที่แนะนำนะคะสองจิบน้ำบ่อยๆเพื่อที่จะชดเชยของเหลวที่เสียไปนะคะสามรีบไปสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดเลยและสี่แจ้งประวัติการกินเห็ดนะคะแล้วก็นำตัวอย่างของเห็ดที่เหลือเนี่ยหรือว่าถ่ายภาพเห็ดเนี่ยไปให้แพทย์วินิจฉัยด้วยนะห้าค่ะแจ้งกับผู้กินเห็ดจากแหล่งเดียวกันให้สังเกตอาการด้วยถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวท้องเสียปวดท้องอะไรต่างๆหลังจากรับประทานเห็ดเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะแล้วก็นำตัวอย่างเห็ดไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเห็ดนะเห็ดที่มีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายชนิดอย่างที่บอกมันใกล้เคียงกันนะเห็ดมันใกล้เคียงกันเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอมจะพูดถึง10เห็ดพิษอันตรายที่สุดในประเทศไทยรู้ไว้ก็ระวังตัวไว้นะเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายกันคือคล้ายกับเห็ดที่กินได้นะมันทำให้เกิดอันตรายทุกปีเลยบางชนิดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวว่ากินเห็ดแล้วเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะที่เห็ดป่ามันขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นเห็ดพิษในอันตรายในประเทศไทยก็คือเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกจุดเห็ดระงอกเหลืองเห็ดหมวกจีนเห็ดขี้ควายเห็ดขี้วัวเห็ดน้ำหมึกเห็ดดอกกรวดกดแล้วก็เห็ดปากแห้งนะอันนี้เป็นเห็ดมีพิษนะนะแล้วก็เวลามีรับประทานเข้าไปอาการที่ได้รับพิษก็อย่างที่บอกคือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเวียนศีรษะประสาทหลอนชักหมดสตินะตับและไตวายในที่สุดก็ต้องเสียชีวิตวิธีป้องกันง่ายๆก็คือไม่เก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่าเชื่อวิธีทดสอบพื้นบ้านซื้อเห็ดมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ถ้าหากไม่มั่นใจก็อย่าเก็บอย่ากินนะคะถ้าหากสงสัยว่าเป็นเห็ดมีพิษให้หยุดกินทันทีแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเลยนะเก็บตัวอย่างเห็ดให้แพทย์ดูอย่าพยายามทำให้อาเจียนเองนะแล้วก็แชร์เตือนคนในครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงของหน้าฝนเนี่ยถ้าไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินปลอดภัยที่สุด
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ

0: าคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
6: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพศพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครอง รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
10: เพราะป่าคือชีวิตและรากฐานความสุขของพวกเราทุกคน24พฤษภาคมนี้วันป่าชุมชนแห่งชาติมาร่วมขับเคลื่อนแนวคิด Community Forest Based Wellness ป่าชุมชนสร้างสุขสร้างรายได้สร้างอนาคตวันนี้ป่าชุมชนกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศไม่เพียงช่วยลดโลกร้อนแต่ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความสุขของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติขอเชิญชวนเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นไม้ทำแนวกันไฟลาดตระเวนดูแลป่าและแชร์เรื่องราวดีๆผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและส่งต่อมรดกสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์นี้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
11: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
12: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
13: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
14: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
15: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
16: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
17: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
18: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเจอสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นกระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็ก นะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะฮะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็รอบนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูวันหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยตัดได้เข ขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้ด้วยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบ เหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในครอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่านะคะ
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
8: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
9: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
10: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเข้าไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
11: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วจนเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดละสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้ย
6: ฮะ
7: ศิลา
8: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะ
2: เฮ้ยเหนื่อยแล้ว
3: เร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
9: ฮะ
3: โอ้แสงแดด
8: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
10: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งโซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
8: เฮ้ยเจ้าปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
8: ขอโทษเจ้าค่ะ
10: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหม
11: เฮ้ย
5: ทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
8: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
12: ขอบใจนะส้มซา
8: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้มั้ยเนี่ย
10: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
13: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
2: อร่อยจังกิน
8: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
12: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
2: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชมเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
6: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
2: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
12: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
2: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
10: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
6: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
10: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
6: จำได้สิขอรับ
10: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
6: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
12: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
10: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
12: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
10: เดินทางปลอดภัยนะ
7: ขอรับ
2: โชคดีนะโชคดี
6: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้เหมือนกัน
7: บ๊ายบาย
6: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
11: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
14: คำทำคำไทย
6: กระปันเคยได้ยินคำว่าเนียตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
12: เนียตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
6: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
12: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
6: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
14: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
12: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน2. Atomizer ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินามาลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigarette or vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่ก็ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมุติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เสพติดฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทั้งหมดนะมันน่าจะเป็นที่เขาเกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบในร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
10: อ
0: ลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: อย่าเสียใจถึงอายสิมีบ่หลายบ่มีขบวนขัน
1: เพลงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็น การแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟรมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่าเนื่องจากยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมากเท่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาข้อที่4ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงไม่เหม็นการที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะบริษัทบุหรี่ใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสมากกว่า 16,000 ชนิดเพื่อทำให้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและเยาวชนคนอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาเริ่มสูบจนติดบุหรี่ไฟฟ้าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดา 2-4 เท่าของเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่5บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าจริงหรือ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้น

0: รำพันธ์วันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันธ์
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื้นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่นั่นเองชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกของจ้างเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น. โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.โดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
4: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอะนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้า เปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 23:00 นขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
7: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่า50%เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
8: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
14: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาด าทนี่มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
0: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำริดและบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอหรือเซลบอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
17: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตอปอ1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบพายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
18: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
19: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
20: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
19: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส
1: ่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดิเอชคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟรเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศ DR คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวาเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-11ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีนี่ฮอยมาร์คเคกเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามอนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม 19-21 และ9-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตกเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชาญยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม 23-21 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 11-21 และ12-21 ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงหฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิค บุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊สระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
3: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
2: นายวราดิเมียวูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผ่านิดคาดหน้ารายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้าน เมื่อเป็นคำประสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 9:47 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรดไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอนขาวหงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 ซีซี อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน A

0: กันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเด็ดใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันดีว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันค่ะโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นานี่แหละอย่างเช่นดินน้ำแสงแดดใช้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดนะคะก็จะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรค่ะอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานและก่อให้เกิดประโยชน์สร้างประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะระบบเกษตรผสมผสานเนี่ยจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องมีการวางรูปแบบแล้วก็ดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมนะคะมีการใช้แรงงานเงินทุนที่ดินปัจจัยการผลิตแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพค่ะตลอดจนรู้จักนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรืออีกหลายๆชนิดนะคะภายใต้ไร่นาแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่หรือสุกรบนบ่อปลานะคะการเลี้ยงปลาในนาข้าวการเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้หรือว่าการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่แล้วก็นำมูลวัวมูลไก่มาทำเป็นปุ๋ยไว้ใส่พืชผักในไร่นาไร่สวนเป็นต้นนะคะและสัปดาห์นี้ค่ะอุ่นฟ้าไอดินนะคะจะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับคุณดารณีสุขอาภรณ์หรือว่าคุณหนูเล็กค่ะคุณดารณีนะคะเป็นเจ้าของไร่แสนสำราญอยู่ที่ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสานคุณดารณีนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของไร่แสนสำราญการทำเกษตรผสมผสานรวมทั้งร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะตอนนี้คุณดารณีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับคุณดารณีกันเลยค่ะคุณดารณีคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณหนูเล็กได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: คุณหนูเล็กคะพื้นเพของคุณหนูเล็กก็คืออยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะ
1: จะเป็นของคุณปู่คุณย่าค่ะจริงๆแล้วเติบโตที่กรุงเทพเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานบริษัททั่วไป
0: ค่ะก็
1: ที่กรุงเทพ
0: ค่ะ
1: แต่ว่า
0: ทำที่กรุงเทพ
1: คุณปู่คุณย่าค่ะอยู่ที่นี่ค่ะ
0: ก็คือคุณหนูเล็กเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก
1: ็
0: ตอนนี้ก็คือย้ายไปอยู่ที่กาญจนบุรีกับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณหนูเล็กคะช่วยเล่าถึงความเป็นมาของไร่แสนสำราญแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำเกษตรผสมผสานให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะค
0: ือ
1: ถ้าสมมติพูดถึงเริ่มต้นเลยนะคะคือเริ่มจากคุณปู่คุณย่าเริ่มแก่ชราแม่กับพ่อก็เริ่มพยอยกันจับมาดูแลแล้วก็เริ่มทำเกษตรตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นหนูเด็กกำลังเรียนอยู่นะคะเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ยังก็ไปมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าตอนนั้นคุณปู่คุณย่าเขาจะมีที่ทางเยอะเขาจะปล่อยให้เช่าว่าส่วนมากไม่ได้ทำเองทำเองก็จะเป็นพวกทำนาค่ะทำนาก่อนแล้วทีนี้พอพ่อกับแม่เริ่มกลับมาบ้านก็เริ่มจะมีทำนาแล้วก็จะมีปลูกผักทั่วไปค่ะคือเล็กๆน้อยๆเหมือนคือคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่ได้ทำเกษตรตั้งแต่แรกเหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เริ่มจากตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะพ่อแม่ก็เริ่มทีละเล็กทีละน้อยใครแนะนำทำอะไรมาแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มทำมีคนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งหนูเรียนจบหนูก็ยังไม่กลับมาหน
0: ู
1: ก็ยังใช้ชีวิตทั้งหลายอยู่ที่กรุงเทพ
0: แล้วก็ชินอยู่กับที่ในเมืองอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะชินก็คือใช้ชีวิตแบบ ก็คนกรุงเทพอะค่
0: ะ
1: ตื่นมาทำงานทำงานเสร็จเที่ยวกับคอนโดตื่นมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัฏจักรชีวิตจนมีวันเธอทำงานอยู่ประมาณน่าจะประมาณ10 กว่าปีประมาณเนี้ยค่ะตั้งแต่เรียนนะก็คือเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็จบมาแล้วก็ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าร่างคุณแม่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เบื่อวิวัฏจักรชีวิตกรุงเทพอะค่ะอยากกลับมาดูแลพ่อแม่เราคิดว่าอันนี้คือความคิดแบบบ้องๆหน่อยนะคะ
0: คือ
1: แบบเฮ้ยเราจะเป็นผู้หญิงอะถ้าเราแต่งงานเราก็ไปอยู่บ้านผู้ชายแล้วจะเอาเวลาไหนไปดูแลพ่อแม
0: ่
1: ต้องเรียนพ่อแม่ก็ดูแลเราก็ไม่ดูแลท่านเราก็เลยคิดว่ากลับมาดูแลพ่อแม่เลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเวลาดูแลท่านเมื่อไหร่อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยคือตอนนั้นถามว่าศึกษาเรื่องเกษตรไหมน้อยมากค่
0: ะ
1: คือเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างจะเหมือนแบบอยากลงมือทำเองเนี่ยค่ะแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีนะ
0: เราก็ไม่ได้ เรียนมาทางด้านเกษตรใช่ไหมคะ
1: เรียนมาบัญชีค่ะเรียนบัญชีมา
0: โอ้คนละแนว
1: คนละสายงาน
0: ใช่
1: ค่ะคนละสายงานแล้วพอกลับมาที่บ้านก็ยังงงตอนแรกลาออกจากงาน
0: ค่ะ
1: เจ้านายไม่ให้ลาออก เพราะว่าเขาก็เห็นว่าไลฟ์สไตล์เราอ่ะไม่น่าจะมาทำอะไรได้น
0: ะ
1: คะเขาก็ยังไม่ได้ออกมาเกือบปีอะค่ะจนเราบอกว่าเราจะออกเราอยากกลับมาบ้านกลับมาดูแลพ่อแม่เนี่ยสุดท้ายก็ได้ออกมาตอนปีแรกๆก็ยังไม่ได้ทำเต็มตัวนะคะคือพ่อแม่ท่านจะปลูกผักเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวหมายถึงว่าเหมือนแบบปลูกทีเดียวไปเลย10 ไร่อย่างเดียวค
0: ือ
1: ถ้าสมมติว่าใช่ค่ะเจ๊งก็คือเจ๊งได้ก็คือได้นะคะเราก็เห็นนะช่วงที่แม่ได้ก็คือได้แต่ช่วงที่เจ๊งก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ต้องขายค่ะถ่ายทิ้งเลยอ่ะคือถ้าช่วงได้ก็คือโอเคจังหวะได้คือได้แล้วผักถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดขายเลยปล่อยไว้แก่ถ
0: ึ
1: งขายไม่ได้เสียเน่ามันมีระยะเวลาของมันใช่ไหมคะแล้วเสร็จทีพอหนูเริ่มมาปีแรกหนูก็ยังไม่ทำอะไรเพราะว่าเหมือนแม่เขาก็ไม่ได้เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้เราก็เริ่มศึกษาแล้วเดี๋ยวเราจะทำอันนั้นนะเราก็ไปเสนอแม่ทำอันนี้คือด้วยความที่เขาคิดว่าเราไม่เคยทำเกษตรอะค่ะเขาก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่เชื่อเราแล้วแม่มีวันหนึ่งค่ะแม่พูดว่าเนี่ยคนงานถอนหญ้ายืนแปลงผักไปช่วยเขาถอนหญ้าก่อนถ้าอยากทำวันนั้นจำได้เลยค่ะหนูไปถอนผักค่ะไม่ได้ถอน
0: แม่ให้ไปถอนหญ้าแต่ว่าคุณหนูเล็กไปถอนผักแทน
1: ใช่ค่ะคือช่วงผักกับหญ้าช่วงที่มันเล็กๆก็มันจะคล้ายๆกัน
0: ใช่ใช่ค่ะต้นเล็กๆ
1: แล้วด้วยความที่เราใช่เราเติบโตเด็กกรุงเทพเราไม่รู้คืออะไรแล้วก็ตลกแม่ก็บอกแม่ก็เลยบอกเนี่ยก็คือแบบเหมือนแบบเขาอ่านมาแล้วเมื่อก่อนคือทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่เคยเราก็ผ่านไปเราก็แบบก็ช่วงมันมีทะเลาะกันที่บ้านนะคะทะเลาะแบบเราจะให้ฉันทำอะไรปกติเราเป็นคนหาเงินด
0: ู
1: แลครอบครัวด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเรามาอยู่เฉยๆแล้วทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็ช่วงปีแรกก็จะเหมือนรับจ็อบเหมือนทำนู่นทำนี่ทั่วไปก่อนปีที่สองมาแม่เริ่มป่วยหนักแบบเป็นมากขึ้นนะคะแล้วแม่ก็พูดคำหนึ่งมาว่าอยากจะทำจริงๆใช่ไหมบอกว่าอยากทำแม่ก็บอกว่าถ้างั้นน่ะไปศึกษามาว่าปลูกเมลอนน่ะปลูกยังไงก็ไปศึกษาเลยค่ะเริ่มจากสร้างโรงเรียนแม่ก็บอกว่าให้คัดปลูกเมลอนแล้วผลปรากฏว่าผลตอบรับดีค่ะผลตอบรับดีคือหมายถึงว่าด้วยความที่เราอ่ะคือเราอยากพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าเฮ้ยหนูทำได้นะคะเลยศึกษาจนที่คนที่มาสอนเป็นคนแบบบอกเราทุกอย่างค่ะสอนว่าต้องปลูกยังไงเลือกยังไงทำดูแลยังไงบำรุงดินยังไงอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: จนที่เขาบอกว่าจะเย็นๆขนาดหนูโรยพวกที่วัวที่ข้างคาวหนูยังวัดเป็นเซนอ่
0: ะ
1: เตะทุกอย่าง
0: ก็คือเราทำตามทฤษฎีหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่คือหนูเหมือนแบบไม่อยากให้พลาดเพราะเราไม่เคยทำหนูก็เลยเหมือนแบบเขาพูดมาอะไรแบบหนูเตะทุกอย่างเตะแบบเตะแบบเตะเตะเลยค่
0: ะ
1: เตะจนความกดดันในที่เราแต่ถามว่าผลตอบรับดีไหมดีค่ะเพราะว่าหนูปลูกขอบแรกอยู่ที่ประมาณ400-500 ต้นก
0: ็
1: หน
0: ึ่
1: งต้นมีหนึ่งลูกก็ขายหมดไม่พอขาย
0: ค่ะ
1: หนูทำการตลาดแบบช่วงนั้นคือด้วยความที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ทุกคนก็จะเหมือนที่ทำงานเก่าเหมือนเพื่อนๆทุกคนก็จะพูดว่าหนูอยู่บ้านได้ไม่เกิน3 เดือนอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: หนูก็เลยจัดที่สวยทุกคนเห็นว่าเฮ้ยอยู่ได้นะหน
0: ู
1: ก็จะเริ่มพอกล้าหนูก็เหมือนถ่ายวิดีโอลงการปลูก การเจริญเติบโตการแกะสลักขึ้นเราอัปเดตของของเราตลอดเหมือนให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยฉันทำเองฉันไม่ได้จ้างเขา
0: ก
1: ็คือเราทำตัวเองทุกขั้นตอนค่ะจนขายได
0: ้
1: ขายได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ที่พูดถึงว่าเมื่อไรจะปลูกทีอะไรนะคะอันนี้จุดเริ่มต้นแล้วเสร็จพอเราเริ่มมาทำเราเริ่มเข้าวงการเกษตรก็จะมีเพื่อนกลุ่มเกษตรมีการอบรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มเข้าไปในกลุ่มพวกนั้นแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่ทำหลากหลายแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับทำปุ๋ยทำชีวภัณฑ
0: ์
1: ทำอะไรต่างๆเพราะตอนแรกอ่ะหนูอ่ะไม่มีความรู้ไม่รู้เลยดีกว่าค่ะไม่ขออนุญาตอย่างนึงเรายังแยกไม่ออกแล้วเสร็จทีนี้ก็เริ่มได้ไอเดียต่างๆค่ะแล้วเริ่มเห็นละแล้วพอปีมาอยู่ได้ประมาณปีที่สองหรือปีที่สามเนี่ยค่ะก็ยังปลูกเดิมเป็นเชิงติดไร่ก็คือปลูกกันแล้วมีปีหนึ่งแม่ขาดทุนอยู่ประมาณเกือบล้านนะคะคือปลูกมาแล้วจังหวะที่เราช่วงที่เราต้องตัดขายอ
0: ่ะ
1: หักราคาถูก2บาท3บาทซึ่งไม่คุ้มกับราคาที่เราต้องจ้างคนงานมาตัดด้วยซ้ำนะคะ
0: ตอนแรกเป็นผักอะไรนะคะ
1: เราจะเป็นพวกผักทั่วไปเลยค่ะคะน้ากวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแถวนี้เขาจะปลูกประมาณนี้กันด้วยความที่แม่มาอยู่อะค่ะมาอยู่เสร็จปุ๊บคนที่แนะนำมาก็คือจะปลูกขายกันเขาก็จะเหมือนประมาณว่าระยะเวลามันแค่45วันเนี่ยค่ะ45วันก็คือมันก็ได้ตังค์แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบให้ปลูกดีแหละอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ประมาณก็ใช้เคมีหนักมากพอเสร็จแล้วปลูกซ้ำๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้มีอยู่ปีนึงก็ขาดทุนเราก็เริ่มมองแล้วคิดละแล้วทีนี้หนูมีกลุ่มเกษตรเพื่อนๆก็จะมาเที่ยวที่สวนมาชมมาคุยพ่อแม่ก็จะได้คุยกับคนที่หลากหลายขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนแรกลูกก็พูดลูกพูดไปเถอะค่ะบุคคลที่สามใครได้เสมอ
0: ลูกพูดพ่อแม่จะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อ
1: ใช่ค่ะเราก็เลยใช้ทฤษฎีบุคคลที่สาม
0: ค่ะ
1: ก็คือพอเพื่อนมาอย่างเงี้ยเราก็แนะนำว่าคนที่ทำสวนนี้แล้วก็คือคุยแล้วคือก็ตอนแรกเปลี่ยนกันและเปลี่ยนท
0: ี
1: นี้มุมมองของพ่อกับแม่เริ่มเปลี่ยนค่ะแล้วเราก็จะให้ดูเกี่ยวกับสัตว์พระราชาดูแบบถ้าสมมติมีอย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราปลูกอันนี้แต่อันนี้ราคาถูกแต่อันนี้ราคาแพงแต่มันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามอธิบายก็ยังไม่เห็นภาพท
0: ี
1: นี้แม่เริ่มจากทีละไร่สองไร่ค่ะปลูกก่อนผสมปลูกทีแม่จะปลูกหนึ่งแปลงเนี่ยค่ะเราจะปลูกมะเขือ ก่อนเราปลูกมะเขือเราระหว่างผักก่อนอันนี้หนูเริ่มผสมแล้วนะหนูว่าสมมติว่ากวางตุ้งเนี่ย45วันหนูหว่านก่อนปึ๊บแล้วก็หนูเริ่มเพาะต้นพริกเพาะต้นมะเขือ
0: ค่ะ
1: พอเราหว่านเสร็จปุ๊บเราก็เอาเนื้อพริกเนี่ยค่ะหว่านไปได้สักประมาณเกือบอาทิตย์ก็ได้ค่ะหรือประมาณอาทิตย์นึงเราก็เริ่มเอาก้าพริกเอาก้ามะเขือไปลงในร่องแปลงผักนั้นพอผักนั้นน่ะอายุครบ45วันเราก็ตัดแต่พริกกับมะเขือที่เราเอาไปหว่านปลูกระหว่างแปลงที่เราปลูกผักไว้อ่
0: ะ
1: เขาก็เริ่มโตเนี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเอาของพวกนี้มันจะเก็บได้อยู่เป็นดินค่ะเราก็เริ่มผสมประสานกันเรื่อยๆเริ่มปลูกอย่างเงี้ยเหมือนแปลงนี้แล้วปลูกอันนี้แปลงนี้แล้วปลูกอันนี้แปลงนี้แล้วปลูกอันนี้ปลูกหลายๆอย่างที่เป็นผักส่วนตัวที่เรากินเองเนี้ยมะเขือพริกคะน้ากวางตุ้งผักชีต้นหอมอะไรเงี้ยค่ะเราจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีพวกหนูก็ปลูกฝรั่งด้วยจะม
0: ี
1: ฝรั่งกับโซแบ่งโซนแล้วค่ะแบ่งโซนหนึ่งเป็นผลไม้แหละโซนนึงก็เป็นผักแล้วก็หมุนเวียนไปค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีผลผลิตตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วที่ไร่แสนสำราญนะคะนอกจากมีเมลอนกวางตุ้งพริกมะเขือผักชีต้นหอมแล้วตอนนี้มีฝรั่งยังมีพืชอะไรอีกไหมคะ
1: ตอนนี้ก็คือที่หนูจะปลูกหมุนเวียนตอนนี้กำลังเพาะอยู่ก็คือจะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วก็ว่าจะลงผักสลัดพวกเคลพวกผักสลัดทั่วไปเนี่ยค่ะเราจะคิดอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่าเราส่งผักสลัดเราออกเราพวกผักสลัดสุขภาพก็ต้องมาผักสลัดเอ้ยอะไรเอ้ยมะเขือเทศเอ้ยก็ให้มันไปเหมือนไปคู่กันเนี่ยค่ะ
0: พวกนี้ก็จะไม่ใช้ปุ๋ยที่มันเป็นแบบสารเคมีใช่ไหมคะจะใช้แต่พวกสารเอ็นซี
1: ใช่ค่ะคือมันจะพอดีว่ามีในกลุ่มเพื่อนเกษตรอะค่ะเขาทำเกี่ยวกับชีวพันธุ์ ก็คือสัตว์ทั่วพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เราก็ต้องเหมือนจะปรึกษากันดีลกันว่าถ้าเราเจอแบบนี้ต้องทํายังไงต้องดูแลบํารุงดินยังไงเขาก็แบบให้คําปรึกษามาแล้วก็จะบอกว่าเราต้องควรใช้อะไรยังไง
0: ไร่แสนสำราญอันนี้คุณหนูเล็กตั้งชื่อเองเลยหรือว่ายังไงคะมีที่มาที่ไปไหมคะ
1: มีที่มาที่ไปค่ะ ก
0: ็
1: คือไร่แสนสำราญแสนคือชื่อพ่อค่ะแสนสำราญคือชื่อแม
0: ่
1: หนูก็เลยรู้สึกว่าใช่พอมันเอามารวมกันก็รู้สึกว่าชื่อมันคล้องกับสิ่งที่เราเจอ
0: มันมีความหมายขึ้นไปอีก
1: ใช่ค่ะคือมันมีอยู่วันนึงด้วยค่ะเราเห็นแต่ภาพที่เราตื่นมาใช่ไหมคะต
0: ื่
1: นมาฟังเสียงรถเสียงอะไรใดๆบีบแต่ไปทำงานรถติดทุกวันแล้วมีอยู่วันนึงค่ะหนูเห็นหลานๆวิ่งเล่นอยู่ในไร่แล้วทุกคนในครอบครัวแล้วแบบคุยกันหัวเราะกันแล้วก็ทำงานกันไปแต่เหงื่อท่วมตัวเลยนะคะเหง
0: ื่
1: อแบบท่วมแต่เรารู้สึกว่าทำไมฉันมีความสุขจังเลยอ่ะ
0: เหนื่อยกายแต่ว่าสบายใจ
1: ใช่ค่ะมันมีความสุขหนูว่าของพวกนี้เงินมันซื้อไม่ได้จริง
0: ค่ะ
1: มันเหมือนถึงว่าเรามีความสุขในแบบของเราก็คืออย่างน้อยเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวเราทุกวัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็แบบอยู่แบบก็เหมือนที่สมพระเจ้าอยู่หัวร
0: ั
1: ชกาลที่9กล่าวไว้คืออยู่แบบพอเพียงเราก็มองว่าคำว่าพอเพียงทุกคนน่ะมีคำว่าพอเพียงไม่เหมือนกันแต
0: ่
1: สำหรับเราเรารู้สึกว่าเนี่ยแค่นี้เราก็พอแล้วเนี่ยค่ะถึงจะรู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เราตัดสินใจกลับมาอยู่กับครอบครัว
0: ดีมากๆเลยค่ะที่ไร่ค่ะคุณหนูเล็กครับเปิดให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาดูงานในเรื่องของการเกษตรไหมคะ
1: อ๋อแวะเข้ามาชมได้ค่ะได้เลยไม่ติดค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดค่
0: ะ
1: เพราะว่าด้วยความที่เราทำเองทุกอย่างเลยค
0: ือ
1: ส่วนมากค่ะเราไม่ได้จ้างเราทำเองกันในครอบครัวก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหนูก็มีพี่ชายมันก็จะวุ่นวายหน่อยแต่คือเราก็ไม่ได้มีเวลาเทคแคร์แต่ถ้าสมมติอยากมาดูมาชมอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยได้เลยค่ะถ้าใครมากาญจนบุรีแหละมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับอาจจะไม่ได้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสวยเหมือนใช่ค่ะแต่คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวคือช่วยกันแล้วก็คือตอนนี้ที่บ้านก็เลี้ยงวัวด้วยค่ะ
0: เลี้ยงวัวนี่ก็คือคุณหนูเล็กก็ลงมือเลี้ยงเองเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเลี้ยงเองค่ะแล้วปลูกหญ้าให้เขาทานเองด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นวัวพันธุ์ค่ะไม่ใช่วัวเราขายแม่พันธุ์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อค่ะ
0: ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วคะ
1: ตอนนี้มีอยู่11ตัว
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะ11ตัว
1: ค่ะเป็น11ตัวที่ตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยงค่ะแต่ว่าพอดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยความที่เขาเป็นคนสมัยก่อนเนาะเขาบอกว่าต้องเลี้ยงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเราก็มองว่าเลี้ยงก็เลี้ยงคืออย่างมูลวัวแล้วก็มาใส่ต้นผลไม้ผลไม้ของเราผักของเราได
0: ้
1: ค่ะได้หมดแล้วก็มาเลี้ยงไส้เดือนก่อนหน้านี้เราก็เลี้ยงไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ได้คือมันก็ได้ประโยชน์แล้วส่วนหญ้าผักของเราอย่างเงี้ยวัวก็ทานได้
0: แล้วแบบนี้ก็คือเราจะต้องแยกโซนไหมคะว่าอันนี้สัตว์เลี้ยงอยู่เฉพาะโซนนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไม่งั้นจะไปกินพืชผักของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เคยมีไหมคะเคยมีแบบวัวหลุดไปแล้วก็ไปกินแบบพืชผักที่เราปลูกไว้
1: ที่สุดเม
0: ื่อ
1: 2 อาทิตย์ก่อนแต่หลุดไปไม่ได้เข้าไร่ตัวเองนะไปไร่ข้างๆค่ะไปกินข
0: ้าวโพดออกไปกิน
1: สำ
0: ลักแสดงว่าเขารู้เขาก็เลยไปกินข้างๆแทน
1: ใช่ค่ะยิ่งน้ำสำราญกันใหญ่เลยค
0: ่ะค่ะก็แสดงว่าไร่ข้างๆก็คือเป็นทำเกษตรอะไรเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ทำโทนี้ก็จะมาทำเกษตรแต่ว่าส่วนมากเขาจะทำเป็นเกษตร
0: เชิงเดียว
1: จะไม่ค่อยเหมือนเราอย่างเราอาจจะที่เราทำผสมผสานด้วยความที่เราลดความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ลดความเสี่ยงด้วยแล้วก็อย่างนึงคือเราอยากกินอยากปลูกอะไรแล้วก็ทำแล้วก็ตลาดในการหาของเนี้ยมันง่ายกว่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วที่ผ่านมาค่ะคนที่ไปศึกษาดูงานที่ไร่แสนสำราญค่ะจะเป็นกล
1: ุ่
0: มคนทั่วไปหรือว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาคะ
1: เป็นกลุ่มคนทั่วไปค่ะเหมือนเขาสนใจเขาก็แวะมานักศึกษายังไม่ค่อยมีคือต้องบอกก่อนว่าก่อนอันนี้มีรายการมาติดต่อมาหลายรายการค่ะแต่ว่าเราไม่ถึงตัวหนูเองค่ะคิดว่าเราไม่ได้เก่งเหมือนให้ใครต้องมาดูเราเนี่ยค่ะ เราก็รู้สึกว่าอะไรที่ต้องโทรเขาเลยเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาถ่ายหรอกเราไม่มีอะไรคือตอนนั้น คือคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกผักเชิงเดี่ยวเราปลูกเดี่ยวก็จริงปลูกเชิงเดี่ยวก็จริงเป็นพุ่งก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเจอไปพูดกับเขายังไงว่าเออเราปลูกอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: บอกว่าเป็นคำถามที่มาแล้วปลูกก็ได้อะไรอ่ะช่วงเราได้เราก็ได้ช่วงไม่ได้เราก็ไม่ได้เราก็เหมือนไม่มีอะไรที่ต้องแบบอ่ะแล้วช่วงที่เราไม่ได้ปลูกล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้คือหมายถึงว่าเราพยายามมีผลผลิตออกตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราปลูกฝรั่งตอนนี้เราผลผลิตแบบฝรั่งคือมันสามารถขายได้ทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ปลูกไป
0: ค่ะ
1: เงี้ยค่ะ
0: การแบบนี้นอกจากคุณหนูเล็กจะลงมือทำเกษตรเองแล้วต้องหาตลาดไหมคะต้องรับผิดชอบอะไรอีกบ้างคะในไร่
1: ก็จะเป็นคนเอาจริงๆแล้วจะเป็นคนหาตลาดหมายถึงว่าหาตลาดเองขายเองเป
0: ็
1: นปลูกเองขายเองของหนูจะเป็นรับผิดชอบก็คือเหมือนทำหลักๆอ่ะอาจจะไม่ได้ทำหลักแต่อาจจะเป็นช่วยเหมือนแบบวันนี้ต้องทำอะไรก็อาจจะได้ช่วยนิดหน่อยเน
0: ี่
1: ยค่ะแต่หลักๆเป็นคนหาตลาดหาแบบเหมือนมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำพ่อไอเดียนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะแต่ถ้างานในไร่จะเป็นลูกมือมากกว่าทำได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เขาบอกว่าต้องไปหักข้าวโพดนะเราก็ไปทำแต่ไม่ใช่หลักว่าวันนี้ต้องทำนู่นทำนี่ทำนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เตะขนาดนั้นแต่หลักๆคือถ้าสมมติมีผักมีช่วงนี้อย่างช่วงเราสมมติว่าฝรั่งออกเยอะอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เราต้องหาที่ส่งแหละเขาต้องส่งเองหนูก็จะไปส่งตามหมู่บ้านในกรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยค่ะตามร้านผลไม้บ้างคือเพราะว่าเราไม่ได้แบบเป็นแผงขายโดยอัตโนมัตินะคะคือในสวนเราทำเองหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเวลา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่ได้ส่งตามเขาเรียกว่าอะไรนะคะตามลงผลไม้ทั่วไปเพราะว่าแบบนั้นเราจะถูกกดราคาเยอะแล้วก็กว่าผู้บริโภคจะได้ทานอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็จะแพงขึ้น
1: ใช่ค่ะจะแพงขึ้นจะแพงขึ้นด้วยแล้วก็เขากว่าจะได้ทานเนี้ยก็ประมาณเกือบ7วันต้องมีค่ะ
0: คือผลผลิตก็จะไม่สดเนาะเหมือนกับที่เราไปให้เอง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยจะเป็นเชิงเหมือนประมาณว่ารับออเดอร์มาเสร็จปุ๊บพอถึงออเดอร์ได้เราก็ไปส่งเนี้ยค่ะเหมือนคือวันนี้ตัดพรุ่งนี้ส่งดีเลยเราจะไม่ค้างเราจะคือเรารู้สึกว่าที่เราค่อยๆปลูกทีละน้อยเพราะว่าเราอยากทำและดูแลเองเราไม่ทำเชิงธุรกิจเราทำเชิงเหมือนแบบครอบครัวค่
0: ะ
1: ครอบคร
0: ั
1: วทำเน
0: ี้
1: ยคือผลผลิตเราออกแล้วก็ไปกระจายให้คนที่แบบคือให้เขามั่นใจว่าเนี่ยของจากสวนเราเนี่ย
0: ค
1: ือมันเป็นรสชาตินี้นะปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป
0: ็
1: นแบบนี้มากกว่า
0: คุณหนูเล็กบอกว่าคุณหนูเล็กเรียนบัญชีมาใช่ไหมคะสามารถเอามาใช้ไหมคะ
1: ถามว่าเอามาใช้ไหมไม
0: ่
1: ได้มากค่ะแต่ก็เอามาพยายามจัดการเพราะว่าด้วยความที่เล็กเองก็คือเรียนทีมานะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าไปทำงานเนี้ยผู้จัดการนะคะจ
0: ับ
1: ซื้อเลขาเตรียมสีมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ถามว่าเอามาไปใช้ไหมเอามาประยุกต์ใช้แล้วไปจ่ายทั่วไปค่
0: ะ
1: ต้นทุนกำไรเนี้ยเราคิดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องคิดว่าหนึ่งครอบอย่างเงี้ยค่ะเราเส
0: ีย
1: เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราต้องคิดค่าแรงคนในครอบครัวเราด้วยคิดค่าแรงคิดต้นทุนคือต้นทุนเราอ่ะเรามองว่ามันไม่ได้เยอะเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีสักเท่าไหร่อย่างปุ๋ยฮอร์โมนใดๆพวกนี้คือเราจะทำเองส่วนมากค่ะเราจะทำเองส่วนมากเราก็เลยต้นทุนตรงนี้ก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: ค่ะแล้วแผนพัฒนาไร่สำราญในอนาคตค่ะคุณหนูเล็กได้วางไว้ยังไงบ้างคะจะมีการแบบขยายตลาดไหมไปจังหวัดอื่นๆที่มันไกลขึ้นอะไรแบบนี้มีไหมคะ
1: อ๋อถามว่ามีไหมก็มีค่ะคือตอนนี้คือที่คิดไว้ค่ะอยากทำให้มันเป็นรูปแบบคือตอนนี้เรายังทำเหมือนแบบจะค่อยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: ทำเฉพาะในครอบครัวใช่ไหมคะยังไม่มีการจ้างงานชุมชนมาทำ
1: ใช่ค่ะเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเหมือนถ้าสมมติว่าทางไร่เราเริ่มเหมือนเป็นรูปเป็นร่างหรืออยู่ตัวมากขึ้นเราก็อยากเริ่มดึงชุมชนเข้ามาค่ะเพราะว่าด้วยความที่บริเวณรอบๆเนี่ยค่ะทำเกษตรทั้งหมดแต
0: ่
1: ถ้าสมมติว่าคือถ้าเรามาชวนเขาทำโดยที่เขาไม่เห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเราอย่างไรเขาก
0: ็
1: จะไม่เข้ามาเพราะเราเคยชวนเขาทำมาลองทำอันนี้สิเดี๋ยวเราจัดการให้อย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนแบบ
0: เขายังไม่เห็นภาพเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเขาไม่เห็นภาพเขาเห็นว่าเราขายได้เราได้แต่ว่าคือเขาก็ยังยึดติดกับแบบเดิมๆ
0: ค่ะเขาก็ยังกลัวความเสี่ยงอยู
1: ่ใช่ค่ะและอย่างนึงเขาด้วยความที่เขาใช้เคมีจนรู้สึกว่ามันต้องใช้อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าของเขาเสียหายเราก็รับผิดชอบเขาไม่ได้ เราก็ต้องพยายามทำให้เขาเห็นนี่นะคะอย่างบางส่วนนะคะมาดูคุณพ่ออย่างเงี้ยก็คือทำไมดกจังเลยทำไมลูกสวยทำไมนู่นนี่นั่นเราก็จะบอกอ๋อพ่อแทนดีบางส่วนก็จะเอ้ยขอแบ่งปันไปก็มีค่ะก็มีขอแบ่งปันขอสู้อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะ
0: มันก็เหมือนกับค่อยๆให้เขาได้ซึมซับไปเนาะว
1: ่
0: าใช้เราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีผลผลิตเราก็ดีได้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะได้พูดคุยกับคุณดารณีถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรวมถึงแนวคิดการทำเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียงไปบ้างแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณดารณีถึงเรื่องราวของการทำเกษตรกันต่อค่ะ

้เสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราช

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะว่าเกษตรสมัยใหม่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนค่ะเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากรู้จักบริหารจัดการที่ดีอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายด้วยนะคะทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้จะมีพื้นที่ไม่มากก็ตามนะคะคุณดารณีเองก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับการวางแผนงานคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยนะคะแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตอนนี้คุณดารณียังอยู่ในสายกับเรานะคะไปพูดคุยกับคุณดารณีกันต่อเลยค่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องศาสตร์พระราชาการทำเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงแล้วด้วยส่วนตัวคุณหนูเล็กเองมีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการทำเกษตรผสมผสานแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
5: อย่างแรกเลยค่ะพออยู่พอกินแน่นอนค่ะอันนี้คืออย่างที่หนูบอกว่าความสุขอ่ะมันอยู่แค่ความพอเพียงอ่ะของแต่ละคนอ่ะคือเราเคยอยู่ที่แบบสูงกว่ามาแล้วถามว่าเราพอไหมเราก็ไม่พอแต่ทำไมเรากลับมาอยู่แบบเนี้ยคือเรามีเงิน20 บาทอะแต่หนูสูงสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าสมมติเราทำงานออฟฟิศเหมือนแต่ก่อน
4: เ
5: รา
4: คงอยู่
5: ได้ใช่ไม่ได้แน่นอนแล้วก็พึ่งพาตัวเองละหนึ่ง
4: ค
5: ือเราใช้หลักในการคือเนี่ยเราช่วยกันทำความสามัคคีเอ่ยช่วยกันทำเอ่ยไม่ต้องพึ่งพาคือตอนนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆเลยค่ะในส่วนนะคะถามว่ามีใช้บ้างแต่น้อยค่ะคือเราจะเริ่มจากอย่างที่หนูบอกพี่ค่ะเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆของครอบครัวเราก่อนอันไหนเราทำได้เราทำ
4: อ
5: ันไหนที่เรายังทำไม่ได้เราก็แค่ยังไม่ทำ
4: คือ
5: เริ่มจากตัวเราก่อนเลยค่ะ ล้วก็คือมันจะมีประโยคนึงที่หนูชอบเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได
4: ้
5: ข้อนี้คืออันนี้หนูมันเป็นความรู้สึกนะคะมีเพื่อนๆในกลุ่มเกษตรเนี้ยค่ะเหมือนเขาพยายามจะบอกเราสอนเราให้นู่นให้นี่เราก็มองว่าเขาได้อะไรถูกไหมคะเขาไม่ได้อะไรแต่เรามองว่าแต่เขาว่าได้เราเป็นเพื่อน อันนี้มองของหนูแต่ในของหนูใช่ไหมคะ
4: ยิ่ง
5: ให้ยิ่งได้คือเหมือนแบบเนี่ยเหมือนหนูมาบอกให้บอกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างเง
4: ี้
5: ยว่าในไล่หนูเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอมาเล่าเสร็จปุ๊บคือสิ่งที่เราอ่ะไม่ได้ให้อะไรเลยให้แต่แค่เราสตอรี่ให้ฟังนั่นแต่หนูรู้สึกว่าถ้าวันนึงเนี่ยท่านผู้ฟังย้อนกลับมาก็เหมือนเอามาให้หนูเอาพลังบวกมาให้หนูเหมือนกันเหมือนเรามีให้แค่นี้แต่เราอาจจะกลับได้มากกว่านี้ก็ได้ค่ะ
4: มั่นใจเลยค่ะว่าหลังจากที่ผู้ฟังได้ฟังคุณหนูเล็กเล่าวันนี้แล้วน่าจะมีแรงบันดาลใจขึ้นเยอะเลยค่ะในการที่จะกลับไปที่บ้านนะคะไปทำเกษตรอาจจะไม่ได้มีผลผลิตอะไรมากมายแบบคุณหนูเล็กแต่ว่าได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวก็มีความสุขแล้วเนาะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: แล้วหากมีผู้ที่อยากผันตัวมาทำเกษตรผสมผสานค่ะต้องเริ่มจากตรงไหนคะคุณหนูเล็กพอจะแนะนำได้ไหมคะ
5: ถ้าสมมติจะให้แนะนำใช่ไหมคะอยากจะให้เริ่มจากอยากเพิ่งลงทุนอะไรนะคะ
4: อ
5: ยากค่อยๆเริ่มค่ะ
4: ค่อ
5: ยๆเริ่มเพราะว่าด้วยความที่หนูพอทุกคนเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตหนูโดยปกติแล้วอะทุกคนจะคิดว่าหนูทำไม่ได้แล้วก็จะมีน้องๆเพื่อนๆแบบเฮ้ยอยากเอาสักงานมาทำอย่างนี้หนูก็บอกเดี๋ยวก่อนค่อยๆทำอย่าลงทุนเพราะหนูเห็นบางคนที่โทรมาปรึกษาอันนี้เล่าให้ฟังนะคะว
4: ่
5: าบางคนน่ะต้องเสียเงินเป็นล้านแต่ว่ายังไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเหมือนแบบลงทุนปุ๊บเราจะได้เลยการทำเกษตรอะค่ะต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนก็คืออยากให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆถ้าสมมติว่ามีพื้นที่อยู่เล็กๆลองค่อยๆปลูกถ้าสมมติปลูกผักสักแปลงหนึ่งลองหาตลาดไหมเริ่มก่อนแล้วมีคนติดเราก็ขยายไปถ้าสมมติว่าเรามานั่งลงทุนทีเยอะๆเราคิดว่านู่นคือบางครั้งค่ะหนูเคยเจอแบบมีคนแบบมาสั่งเมลอนนะคะทีละอาทิตย์เขาสั่งเมลอนหนูอาทิตย์ละ300 ลูกหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่สามารถทำให้ได้เพราะว่ากำลังหนูไม่พอแล้วหนูจะไม่ลงทุนเพิ่มหน
4: ู
5: จะทำเท่าที่หนูทำได
4: ้
5: คืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะคะรู้สึกว่าเราอย่าเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งเราต
4: ้
5: องเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเพราะว่าเราทำไหวแค่ไหนเพราะทุกอย่างสมัยนี้ค่ะต้องใช้เงินและด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะอยากให้ค่อยๆเริ่มทำเริ่มปลูกทีละนิดชอบดอกไม้ปลูกดอกไม้ก่อนค่ะชอบทำผักปลูกผักก่อนแล้วค่อยเริ่มพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยค่อยๆทำไปค่ะแล้วมันจะเป็นรูปเป็นร่างของมันเองแต่ว่าถ้าสมมติเราไปสปีดเหมือนแบบไปลงทั้งทุนลงทั้งแรงเลยอย่างเงี้ยผมมองว่ามันจะไม่ยั่งยืนค่ะ
4: ค่ะบางทีเราก็ต้องไปศึกษาก่อนเนาะอยากจะทำอะไรเราก็ต้องไปศึกษาศึกษาก็ต้องศึกษากับผู้ที่เขารู้แล้วก็ผู้ที่ทำจริงไม่ใช่การไปลองผิดลองถูกเองใช่ไหมคะจากที่อ้อได้คุยมากับหลายๆท่านนะคะก็จะบอกว่าต้องไปคุยกับคนที่เขารู้ไปศึกษาหาความรู้อะไรมาก่อน
5: ถามว่าแบบนี้เสมอไปไหมคือมองว่าคือบางอย่างอะค่ะเราอะอย่างหนูอะอันนี้หนูเอาตัวหนูเป็นตัวตั้งนะคะหนูไปฟังคนอื่นเขาพูดหนูจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
4: ่
5: นอกจาก
4: ห
5: นูลงมือทำ
4: ค่ะ
5: เพราะหนูรู้สึกว่าคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาไม่ได้เล่าระหว่างทางแล้วก็พื้นที่แต่ละพื้นที่ค่ะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าพี่คนนึงมาดูสวนหนูแล้วพี่เขาอยู่เชียงใหม่แต่สวนหนูอยู่จังหวัดกาญซึ่งเป็นภูมิอากาศร้อนก็แต่ละถูกไหมคะหน
4: ึ
5: ่งแล้วศึกษาที่ใช่ค่ะเราต้องศึกษาก่อนและสองคือเราต้องทดลองคือทดลองหมายถึงว่าทดลองแบบเล็กๆของตัวเองถ้าสมมติว่าอยากทำจริงๆนะคะแต่ถ้าอย่างที่พี่บอกตอนแรกเลยค่ะศึกษาก่อนศ
4: ึ
5: กษาจากผู้รู้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราทำไม่ได้ใช่ไหม
4: คะ
5: คือถ้าสมมติว่าอย่างหนูเนี้ยพี่เขาบอกว่าหนูทำมันยังไม่ได้แต่หนูจะทำหนูอยากลองทำว่าหนูอยากรู้ว่าความผิดพลาดที่มันทำไม่ได้เพราะอะไรเน
4: ี้
5: ยเราจะได้รู้ด้วยตัวเองแต่อันนี้หนูเป็นคนทดลองนะคะหนูบอกก่อน หนูเป็นคนที่ชอบเหมือนแบบไม่ใช่ท้าทายนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนประมาณว่า
4: ลองดูก่อน
5: ที่เขาทำไม่ได้ใช่ที่ทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วที่เขาทำได้เพราะอะไร
4: ค่ะ
5: ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเหม
4: ือ
5: นหนูอาจจะเป็นผสมมาตรฐานบางส่วนอาจจะเป็นแบบปลูกแบบปลูกป่าเน
4: ี่
5: ยค่ะบางส่วนอาจจะเป็นเหมือนปลูกแบบพืชเพียงเดียวแต่ว่าเขาปลูกดีแบบเขาเป็นผลไม้อย่างพวกอินทผลัมเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะมันมีรูปแบบหลายรูปแบบค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะศึกษาก่อนศึกษาเสร็จปุ๊บถ้าสมมติตัวเองชอบจริงๆนะคะทดลองจากเล็กๆก่อนว่าตัวเองชอบจริงไหมแล้วก็เจอปัญหาด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะถอยและควรจะพอดี
4: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี่คือแบบเป็นอะไรที่สำคัญใช่ไหมคะกลุ่มเกษตรด
5: ้
4: วยกันอะไรเงี้ย
5: ใช่ค่ะคืออันนี้หนูในความรู้สึกของหนูนะคะหนูโชคดีตรงที่หนูมาได้เข้ากันแบบมาเจอในกลุ่มเกษตรได้มีโอกาสเข้าอบรมเกษตรอะค่
4: ะ
5: แล้วก็เลยพอมีเพื่อนมีเครือข่ายก็จะเจอหลายรูปแบบแต่ก็คือเราไม่ได้เจอคนที่ดี 100% หมดนะ
4: คะ
5: เราก็จะเจอคนที่เหมือนชวนลงทุนก็
4: ม
5: ีมันมีทุกหนูถึงบอกว่าเราพอเราฟังเขาพูดอย่างมีช่วงนึงที่หนูมาเริ่มทำเกษตรตอนนั้นโกโก้กำลังดังอย่างเงี้ยที่แบบมาขายพันธุ์ให้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่
4: ะ
5: ขายพันธุ์เพื่อที่จะเดี๋ยวจะรับซื้อนู่นนี่นั่นหนูบอกพ่อแม่เลยว่าไม่ต้องนะเพราะสุดท้ายเขาก็ไม่ซื้อจริงคนแถวบ้านหนูแบบลงทุนไปก็คือเสียเปล่าก็มีหมายถึงว่าถามว่ากลุ่มเกษตรดีไหมดีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่ามิจฉาชีพอะเนาะอันนี้หนูเตือนนะคะคือมันเข้ามาในหลายๆรูปแบบมันมีค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเนี้ยเข้าไปในแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มเกษตรแล้วก็เหมือนแบบอย่างหนูแต่สีตาสาเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมาปลูกอะไรปลูกอันนี้ไม่ล่าเนี่ยเขารับซื้อนะนู่นนี่ด้วยความที่เราอะอยากมีเงินเราก็ตาวาวแล้วเฮ้ยยังไงเขาก็รับซื้ออย่างเง
4: ี้
5: ย
4: มีตลาดรองรับแน่นอน
5: ใช่ตลาดรองรับแน่นอนเราก็ต้องอยากปลูกใช่ไหมคะเพราะว่ายังไงเราก็ทุกคนก็คือลงทุนไปก็จะอยากได้เงินอยู่แล้วอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยเราก็ต้องตาวาวแหละอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีคือเราโดนแน่นอนเลยซึ่งแถวบ้านหนูจะโดนเยอะแต่หนูจะพูดกับคือแม่กับพ่อหนูจะแบบเฮ้ยเขาบอกว่าดีนะเขารับซื้อหนูบอกว่าเขาไม่รับซื้อหรอกถึงวันนึงอ่ะแล้วมีช่วงนึงอะไรมะขามยักษ์ดังอะค่
4: ะ
5: โอ้โหขายต้นขายอะไรใดๆแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วสุดท้ายคือก็ไม่รับซื้ออ
4: ย่างที่อ้อเคยเจอเนาะมันจะมีเหมือนกับนายทุนน่าจะเป็นนายทุนค่ะแล้วก็เหมือนกับไปบอกกลุ่มเกษตรกรบอกว่าให้ปลูกต้นกระดาษสีที่เขาเอาไปผลิตเป็นกระดาษดับเบิ้ลเออย่างเงี้ยค่
5: ะ
4: มีตลาดรองรับแน่นอนเดี๋ยวจะมารับซื้อเองเกษตรกรก็ไปปลูกกันแบบปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วทีเนี้ยสุดท้ายก็
5: เท
4: ใช
5: ่ใช่ค่ะ
4: ก็เลยขาดทุนไป
5: ใช่ค่ะถามว่าในกลุ่มเกษตรมีไหมมีค่ะคนที่แนะนำเราอย่างหนูเนี้ยได้เพื่อนที่แบบหลายคนเลยอ่ะหนูปลูกเมล่อนไม่เป็นก็กลายเป็นปลูกเป็นปล
4: ู
5: กผักไม่เป็นก็กลายปลูกเป็นทำโน้นทำนี้เป็นก็กลายทำเป็นอยากได้คอนเนคชั่นแบบอะไรใดๆอย่างเงี้ยก็คือได้ทำทำฮอร์โมนไม่เป็นก็มีแบบคนให้ข้อมูลหรือนะคะแต่ในกลุ่มวันนี้ก็จะมีพวกแบบนี้นะคะม
4: ี
5: พวกนายทุนมีพวกเข้าไปหลอกก็มีก็คืออยากให้ระวังตรงนี้ด้วยไม่ใช่ทุกคนน่ะจะหวังดีทั้งหมดก็มี
4: เพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วก็จะต้องอาจจะต้องพิจารณาดูดีๆเนาะว่าเกษตรกรเขาเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้าไป
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสมัยเนี้ยค่
4: ะ
5: มันอันตรายอ่ะไม่ต้องสมัยไหนสมัยก่อนถ้าไม่มีสื่ออ่
4: ะ
5: รุ่นปู่รุ่นย่าเราก็โดนถูกไหมคะ
4: ใช่
5: รุ่นปู่รุ่นย่าเราก็โดนอยู่แล้วโดนแบบมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแต่มันมีตลอดแล้วทุกช่วงนั้นอินทผลัมก็โดนกันเยอะที
4: ่
5: หน
4: ู
5: มาอินทผลัมก็โดนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเตือนคือหนูเข้าใจว่าทุกคนอ่ะเหมือนหนูนี่แหละม
4: ี
5: วันนึงความฝันฝันอยากกลับไปอยู่บ้านจุดปั้นปลายชีวิตหรือใดๆก็ตามอย่างเงี้ยอยากกลับมาอยู่เราก็อยากแบบหาช่องทางที่รู้สึกว่าเราทำแล้วเราก็ทำเล็กน้อยเราก็ได้เงินน้อยอะไรเงี้ยมันมีความหวังทุกคนแหละค่ะแต่ว่าอยากให้ศึกษาดีบางคนบอกว่าขายได้เดือนละแสนแต่เขาไม่ได้บอกคุณเราอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบลองค่อยๆศึกษาหลายๆที่หลายๆคนเองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าบางครั้งมันเป็นธุรกิจก
4: ็
5: มีอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากตรงนี้ไว้ค่ะ
4: ค่ะทีนี้ค่ะคนที่อยากจะไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานที่ไร่แสนสำราญค่ะต้องทำยังไงบ้างคะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
5: ติดต่อที่เฟซบุ๊ก ก็ได้ค่ะไร่แสนสำราญเซิร์ชใน Google ก็เจอเลยค
4: ่
5: ะ
4: ก็พิมพ์ไร่แสนสำราญภาษาไทยไปเลยใช่ไหมคะ
5: กาญจนบุรีอยู่กาญจนบุรีค่ะ
4: ค่ะแล้วพอจะมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะ
5: ค่ะ064ค่ะ236ค่ะ9323ค่ะ
4: ค่ะเบอร์โทร064-236-9323นะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ใครที่สนใจนะคะอยากจะไปเยี่ยมชมไร่แสนสำราญของคุณหนูเล็กนะคะก็ติดต่อไปได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูก่อนก็ได้ที่ Facebook ไร่แสนสำราญค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหนูเล็กคุณหนูเล็กอยากฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
5: อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง
4: ค่ะ
5: คือไม่จำเป็นต้องทำเกษตรก็ได้ค่ะแต่เรามีความสุขในที่เราอยู่เราเป็นเราทำงานนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะมาชมสวนหรือว่าอยากจะมาคุยกับหนูเล็กกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอยากมาชมสวนหรือมาเที่ยวการอยากแวะมาคุยด้วยอยากมากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเรียนเชิญได้เลยค่ะเพราะกาแฟของหนูก็เอามาจากกลุ่มเกษตรเหมือนกันก
4: ็
5: คือใช่ค่ะอันนี้กาแฟก็มาจากลองเลยค่ะก็รู้จักกันในกลุ่มเกษตรก
4: ัน
5: ค่ะในกลุ่มเกษตรแล้วก็น้องเนี่ยค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจเราหลายอย่างได้เขาเรียกว่าเขาเริ่มจากสิ่งที่แบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเขาทำให้มันเป็นไปได้เรารู้สึกว่าเขาคือแรงบันดาลใจของเราให้เราเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราให้มันดีแบบให้มันเหมือนแบบไม่ต้องไม่เหมือนเดิมอะค่ะจากเชิงเดี่ยวเป็นผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือแม่ก็จะเหมือนแบบปลื้มน้องๆที่ลองเลยมา
4: ค่ะสอนคุณอิ๋มใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ค่ะสอนน้องอิ๋มที่ลองเลยคือไปก่อนต้องเมาก่อนว
4: ่
5: าแม่ค่ะกินกาแฟทีวันก่อนต้องทำงานออฟฟิศเราก็เริ่มแล้วก็เราก็บอกว่ากินไม่ดีนะเป็นมันไขมันนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นกาแฟดำ
4: ค่ะ
5: แต่เป็นแบบส่งๆนะคะ
4: คือ
5: มีด้วยความที่มารู้จักน้องหญิงทั้งต้อมก
4: ็
5: เลยน้องให้กาแฟมาเราก็แบบเฮ้ยเครื่องบ้านฉันไม่มีเครื่องชงกาแฟต้องไปถอยเครื่องชงกาแฟเพราะลองเลยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มมากินกาแฟแล้วก็ไม่กินที่ห้องอื่นเลยสำหรับหนูว่าน้องคือที่ลองเลยนะคะเป็นแรงบันดาลใจหลายอย่างให้แนวคิดให้ข้อคิดคือจากภูเขาหัวโล้นอย่างเงี้ยเขายังทำได้แต่ทำไมเราแค่ตึกเล็กๆแค่ไม่กี่สิบไร่อย่างเงี้ยทำไมเราทำได้อันนั้นคือแรงบันดาลใจค่ะและอยากให้ทุกคนคิดว่าเราถ้าเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆของเราอ่ะยังไงเราก็ทำได้
4: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมไปถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ไร่แสนสำราญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานนะคะสามารถติดต่อไปที่ไร่แสนสำราญได้เลยค่ะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนูเล็กดารณีสุขอาภรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลาค่ะเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงนะคะยังได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วนะคะว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่คุณหนูเล็กพูดหลายๆครั้งถึงเรื่องของความพอเพียงความเพียรแล้วก็ความอดทนไม่ทำอะไรเกินตัวแต่ว่าให้อยู่ในความพอ

0: ผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดุลยวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์

0: ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยพรชั้นกรองตอฟีซิเย่ของอิสริยพรตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยพรเลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยพรเลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยพรประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยพรให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองการ์เดนกรอฟอนาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองการ์เดนกรอฟทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เป็นใครก็ใจลอยเพราะคิดถึงความประทับใจจากสายการบินสีฟ้าบางกอกเอเวย์สก็เขารู้ใจให้น้ำหนักกระเป๋าฟรี20กิโลแล้วก็มีบูติกลาวนจ์บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแถมบนเครื่องก็มีเมนูอร่อยอร่อยด้วยนะเส้นทางไม่ซ้ำตื่นตาตื่นใจและสิทธิพิเศษเพียบทั้งหมดนี้ทำด้วยใจเพราะอยากให้คุณประทับใจสุขทุกไฟลท์ดีต่อใจทุกช่วงเวลาบางกอกแอร์เวย์สเอเชียสบูติกแอร์ไลน์

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกกระใจสำเนียงไทยไทยฟังค่อยดีทางมันคน
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวความงดงามของดนตรีไทยและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าวันนี้พาไปสัมผัสกับเครื่องเสียงดนตรีไทยอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือระนาดโดยเป็นเครื่องดนตรีที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของวงปี่พาทย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความวิจิตรของดนตรีไทยคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรีนะคะต้องบอกว่าเรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ซึ่งในเรื่องของเสียงดนตรีและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนั่นคือระนาดโดยระนาดเป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีระนาดใช้ไม้ทำเป็นลูกระนาดเรียงกันตามระดับเสียงโดยเสียงของระนาดนะคะก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีความกังวานมีความสดใสแล้วก็เป็นตัวกำหนดจังหวะสำคัญในวงปี่พาทย์ในอดีตระนาดถูกใช้ทั้งในงานพิธีหลวงงานมงคลการแสดงโขนการแสดงละครโดยเสียงระนาดจึงไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่เป็นเสียงแห่งความทรงจำของสังคมไทยนะคะฟังแล้วก็ให้ได้รับรู้ถึงความสง่างามความเป็นไทยนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ระนาดสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพราะมันสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะในการนำระนาดมาผสมผสานกับดนตรีร่วมสมัยนั่นก็คือการสร้างเสน่ห์แห่งความแปลกใหม่ที่ทำให้เครื่องดนตรีไทยเข้าถึงคนรุ่นใหม่และการแสดงต่างชาติได้ง่ายขึ้นโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมนะคะอย่างเช่นตอนช่วงนี้ก็มีหลายวงเนาะแล้วก็มีหลายๆศิลปินที่เขาได้มีการนำบทเพลงร่วมสมัยนะคะแล้วก็มาบรรเลงโดยการใช้ระนาดที่สร้างสรรค์รังสรรค์ตัวโน้ตขึ้นมาใหม่นะคะโดยการผสมผสานแนวเพลงนะคะระนาดก็มีเสน่ห์ในการรัวและการสะบัดไม้เข้ากับจังหวะของเพลงแจ๊สได้ดีมากการนำระนาดไปประคมในวงฟิวชั่นแจ๊สช่วยสร้างมิติเสียงที่แปลกใหม่นอกจากแจ๊สแล้วก็ยังมีอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า EDM ที่แบบเป็นล็อกๆเป็นแบบใช้เสียงอะไรแบบนั้นนะคะการใช้เสียงระนาดทั้งเสียงสดมาทำเป็นลูปในแนวเพลง EDM นะคะก็ช่วยให้เพลงมีกลิ่นอายซึ่งเป็นความทันสมัยในการที่ผสมผสานเข้ากับระนาดนะคะอันนี้ก็เป็นการผสมผสานแนวเพลงโดยใช้ระนาดเข้ามาสร้างสีสันนะคะซึ่งได้รับฟังแล้วก็รู้สึกระนาดของเราก็มีเสน่ห์มีกลิ่นอายแล้วก็สามารถไปไกลได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันในส่วนของการพัฒนาตัวเครื่องก็มีทั้งระนาดไฟฟ้ามีการติดตั้งปิกอัพที่ระบบขยายเสียงเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากลที่มีความดังสูงอย่างกีตาร์ไฟฟ้าหรือกลองชุดได้โดยเสียงไม่จมไม่หายอันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับในการที่จะสอดประสานเข้ากับแนวเพลงอื่นๆค่ะ การปรับจูนเสียงนะคะโดยการตั้งเสียงระนาดให้ตรงกับตัวโน้ตสากลเพื่อให้สามารถเล่นรวมวงกับเปียโนหรือเครื่องสายสากลได้โดยไม่เพี้ยนอันนี้ก็มีการพัฒนาการปรับปรุงมีการนำเสนอผ่านสื่อใหม่การใช้เสียงระนาดในเพลงประกอบภาพยนตร์หรือเกมเช่นแนวสยองขวัญหรือแนวแฟนตาซีไทยอันนี้ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และจดจำง่ายการโชว์ระนาดในรูปแบบกึ่งสตรีทโชว์หรือการทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่างๆทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งก็มีการนำเพลงป๊อปดังๆมาโคเวอร์ด้วยระนาดนะคะซึ่งวันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดนตรีไทยในเรื่องของระนาดแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างของดนตรีไทยในการประยุกต์นี้ก็จะช่วยลดภาพลักษณ์ของเก่าบนหิ้งให้กลายเป็นเครื่องดนตรีเท่ๆที่เหล่าวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนน้องๆหนูๆอยากจะหันมาสนใจมาพัฒนามาฝึกเล่นนะคะซึ่งเมื่อต่างชาติได้เห็นได้ฟังนะคะก็ได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็เกิดความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อยอดไปสู่การเรียนรู้รากเหง้าดั้งเดิมของเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของดนตรีไทยนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะวันนี้เราอยู่กับน้องปิ่นค่ะธิดารัตน์สุขสถิตนะคะผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็น้องเคยเล่นระนาดด้วยค่ะตอนนี้อยู่กับน้องปิ่นแล้วสวัสดีค่ะน้องปิ่น
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องปิ่นสนใจชื่นชอบดนตรีไทยใช่ไหมคะเล่นมาตั้งแต่เล็กๆเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะเล่นตั้งแต่ป.4ค่ะเริ่มต้นยังไม่ได้เล่นนะคะระนาดเอกคือเริ่มต้นจับไอ้นี่ก่อนเลยค่ะขิ
1: ม
2: โดนจับไปขิมเสร็จปุ๊บเหมือนตอนนั้นไทยรุ่นพี่ออกก็เลยมันว่างที่นึงเราก็เลยเข้าไปเสริมเลยค่ะ
1: มีที่ว่างพอดี
2: ใช่ก็เลยจับจริงๆจับดนตรีมาดนตรีไทยหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือระนาดเอกค่ะเพราะว่าแบบมันมีเสียงเอกลักษณ์ไว้ของตัวเองใช
1: ่พอเข้ามาเนี่ยไปเล่นในตำแหน่งไหนคะ
2: เล่นระนาดเอกใช่ไหมคะก็เล่นนำค่ะ
1: เล่นนำเลยใช่ไหม
2: มันจะแบบช่วงเปิดเพลงอะค่
1: ะ
2: ก็จะเป็นระนาดเอกนำก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นดนตรีอื่นตาม
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นฝึกยากไหมคะ
2: ก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องจำเป็นคู่เพราะว่าต้องเล่นคู่ค่ะเล่นไม่ได้เล่นเดี่ยวมือเดี่ยวแบบระนาดทุ้มค่ะก็จะเป็นคู่ 4 คู่ 6อะไรแบบนี้ค่ะ
1: เริ่มต้นคุณครูสอนยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย
2: จับมือเลยค่ะโดนโป๊กด้วยโดนโป๊กมือเพราะว่าวางคู่ไม่ถูก
1: เขาก็จะสอนให้รู้ก่อนเนาะว่าเครื่องระนาดเนี่ยประกอบด้วยอะไรจะมีลูกระนาดมีกลับมีอะไรนะตัวที่หุ้มตัวที่เล่นระดับเสียงใช่ไหมคะแล้วก็มีไม้แล้วก็สอนให้รู้ตัวโน้ต
2: ใช่ค่ะเริ่มไล่เสียงเป็นคู่ 4ค่ะจับเป็นอย่างนี้
1: อย่างนี้คนที่ทำไม่เป็นยังงงเอ๊ะเขาจะตียังไงแต่ก็จะมีวิธีการ
2: จะมีค่ะจะบอกมันจะมีนับตั้งแต่รางแรกก็นับ 1, 2, 3ก็จะเป็นคู่4อย่างนี้นี่ไป
1: ในวงมีกี่คนคะ
2: ในวง
1: ค่ะ
2: ส่วนมากจะเรียนรวมค่ะเพราะว่าตอนโรงเรียนเก่าหนูจะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยก็เลยได้เรียนรวม
1: ประถมนะประถมมัธยมสมัยประถมมัธยมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เพราะว่าน้องๆสนใจในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็ที่โรงเรียนนี้ก็มีด้วยชมรมดนตรีไทยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีเครื่องดนตรีในแต่ละชนิดนะครับแต่ว่าตัวระนาดเองเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะเหมือนกัน
2: เป็นตัวหลัก
1: นะเป็นตัวหลักนะคะ
2: หัวใจของ
1: โรงเรียนเลยใช่ไหมคำสั่งวงเลยใช่ไหมคะในเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยมันชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กไหมคะหรือว่าไปเห็นอะไรได้รับแรงบันดาลใจยังไงถึงชอบระนาด
2: น่าจะละครพื้นบ้านค่ะได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะตอนแรกได้ยินเสียงกลับก่อนแต่ก็ลองไปศึกษาดูอ้าวมีระนาดเอกด้วยก็เลยมีถือโอกาสได้เรียนก็เลยจับระนาดเอกเลยค่ะว่าง
1: พอดีแล้วก็ตรงกระใจพอด
2: ีใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะก็น้องๆหนูๆเยาวชนที่น้อยคนนะที่จะเจอเป็นแบบนี
2: ้
1: อันนี้สนใจนะก็ถือว่าดีมากนะคะในส่วนของดนตรีไทยเรากับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคิดว่ามีเสน่ห์ยังไงบ้างคะ
2: ดนตรีไทยคือมีเสน่ห์แต่ละเครื่องดนตรีคือไม่เหมือนกันแต่ก็แต่ละชนิดก็จะมีเป็นของมันค่ะอย่างตีนี่ก็จะเป็นท่าระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีแบบตีใช่ไหมคะก็จะมีถ้าเป็นเล่นมันจะมี2ไม้มันจะเป็นไม้นวมกับไม้แบบไม้ที่ไม่ได้หุ้มนวมค่ะเสียงมันก็จะแตกต่างกันใช่
1: ก็จะให้ความไพเราะ
2: ใช่ต่างกัน
1: เล่นอะไรเสียงกังวานเนาะ
2: ใช
1: ่มันมีกังวานมีทุ้มที่จะเล่นระดับเล่นคีย์เสียง
2: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะในฐานะของดนตรีไทยของเราคิดว่าอาจจะพัฒนาไปสู่สากลได้ไหมคะ
2: ได้นะคะหนูว่าเชื่อว่าน้องแบบสมัยเนี้ยค่ะเก่งทุกคนเลยสามารถทำให้ดนตรีไทยเราดังไประดับโลกได้เลยค่ะ
1: เชิญชวนให้น้องๆหนูๆหันมาสนใจใส่ใจ
2: ก็อยากให้น้องๆรุ่นหลังนะคะมาชวนมาเล่นดนตรีไทยกันเยอะๆนะคะรักษาวัฒนธรรมของเราเครื่องดนตรีของเราไม่ให้แบบหายไปไหนอะค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าอนุรักษ์มากเลย
1: ระนาดกับการท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องกันยังไง
2: อาจจะเป็นพวกต่างชาติหรือเปล่าที่เข้ามาดู
1: เหมือนอย่างต่างชาติเนาะ เหมือนทุกวันนี้เราเอาดนตรีไทยไปประยุกต์กับทุกอย่างนะเวลาที่เมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเนาะเวลาที่ต่างชาติเข้ามาหรือว่ามีงานมีกิจกรรมอะไรเราก็จะเอาดนตรีไทยไปเล่นเป็นการโชว์เอกลักษณ์อัตลักษณ์สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งไหมคะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย
2: ดึงดูดนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นแบบประจำชาติของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยก็น่าจะทำให้ต่างชาติสนใจเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะเหมือนกันค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็ตอนนี้ต่างชาติบางคนเห็นแล้วก็สนใจใส่ใจเดี๋ยวนี้เขาก็ไปหาที่เรียนเหมือนกันเนาะไปเรียนเหมือนตามรอย
2: เหมือนมีท่ามวยโขนก็มีอีกหนึ่งอย่างดนตรีไทยก็น่าสนใจนะ
1: และล่าสุดเนี่ยดนตรีไทยของเรานี่แหละเขาเอาไปแอพพลายกับดนตรีอื่นนะคะแล้วก็เอาระนาดเนี่ยเข้าไปแต่ว่าเหมือนรีมิกซ์จังหวะให้มันเร็วขึ้นให้มันชัดขึ้นแล้วก็ไปมิกซ์กับดนตรีอื่นๆนะคะก็ได้อีกหนึ่งอรรถรสเหมือนกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้อีกหนึ่งรูปแบบแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะจะชอบแบบธรรมดาเหมือนแบบเฉพาะระนาดล้วน
2: normal เป็นดนตรีไทยล้วนๆหรือว่าเอาไปผสมก็ได้
1: ก็จะได้อีกหนึ่งความเพลิดเพลินว่าอย่างนั้นเถอะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันอีกหนึ่งเสน่ห์ของระนาดนั่นเองอยากจะบอกอะไรกับคนดูคนฟังบ้างคะในเรื่องของดนตรีไทย
2: อย่างที่บอกว่าอยากให้อนุรักษ์ไว้เยอะๆค่ะหันมาเล่นได้ก็มาเล่นได้นะคะทุกอย่างเลยเริ่มต้นได้ตลอดไม่ต้องจำกัดอายุว่าต้องเท่าไหร่เราอยากเล่นเราก็ลุยเลยค่ะลงมือเลยไม่มีคำว่าสายสำหรับทุกคนค่ะ
1: ค่ะแค่คิดไม่สำเร็จเนาะคิดแล้วลงมือทำนะคะทำเพื่อความชอบส่วนตัวหรือว่าฝึกฝนไว้นะคะอนาคตช่องทางก็เป็นอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกหนึ่งทักษะในด้านดนตรีที่มีไว้ค่ะนะคะขอบคุณน้องปิ่นมากๆนะคะคุณธิดารัตน์สุขสถิตนะคะที่มาพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของระนาดนะคะระนาดเป็นเครื่องดนตรีเป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งนะคะที่พัฒนาการมาจากกลับแต่เดิมคงใช้กลับ2อันตีกันนะคะเขาเป็นจังหวะนะคะต่อมาก็มีผู้พัฒนาคิดค้นนะคะก็คิดว่าถ้าเอากลับหลายๆอันวางเรียงๆลาดลงไปแล้วแก้ไขประดิษฐ์ให้มีขนาดลดหลั่นกันแล้วทำรางรองอุ้มเสียงและใช้เชือกร้อยไม้กลับขนาดต่างๆเข้ากันให้ติดกันและขึงไว้บนรางใช้ไม้ตีให้เกิดเสียงและนำตะกั่วผสมกับขี้ผึ้งมาถ่วงเสียงโดยนำมาติดด้านล่างของไม้กลับทั้งสองฝั่งก็ทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งขึ้นนะคะเรียกไม้กลับที่ประดิษฐ์เป็นขนาดต่างๆนั้นว่าลูกระนาดเรียกลูกระนาดที่ผูกติดกันเป็นแผ่นเดียวกันว่าผืนบรรเลงในวงปีพาดและวงมโหรีโดยระนาดเอกนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องนำในวงนั้นๆระนาดถือเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหลักของวงปี่พาดเสียงของมันก็จะคอยประคองและนำทางให้เครื่องดนตรีอื่นๆเดินไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังใช้ในการบรรเลงเดี่ยวเพื่อโชว์ฝีมือและความงดงามของทำนองไทยด้วยมีหลายวงดนตรีรุ่นใหม่ที่นำระนาดไปผสมกับกีตาร์หรือเครื่องดนตรีแจ๊สทำให้เกิดเสียงที่แปลกใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยนี่คือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และเข้าถึงคนต่างชาติได้ง่ายขึ้นเสียงระนาดที่กังวานชัดเจนทำให้ทำนองเพลงมีชีวิตชีวาและอบอวลไปด้วยความเป็นไทยนะคะนี่คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถดึงดูดใจผู้ฟังจากทั่วโลกได้เพราะเสียงดนตรีไม่เพียงต้องการคำแปลแต่สื่อสารความงดงามให้ตรงถึงหัวใจเมื่อเปรียบเทียบระนาดเอกกับเครื่องดนตรีไทยชนิดอื่นๆระนาดเอกก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงมากที่สุดโดยมีจำนวน 21-22 ระดับเสียงความที่มีจำนวนระดับเสียงจำนวนมากทำให้ความกว้างของระดับเสียงครอบคลุมถึง3ช่วงทบเสียงส่งผลให้การเดินทำนองของเสียงเป็นไปอย่างไม่ซ้ำซากจำเจอยู่ที่ช่วงระดับเสียงใดเสียงหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของระนาดไทยค่ะ บทบาทของระนาดในพิธีกรรมต่างๆก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในวงปี่พาทย์เพื่อประกอบพิธีกรรมที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์และต้องการความอลังการใช้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความเคารพสูงสุดถือเป็นเครื่องดนตรีชั้นครูเลยล่ะค่ะใช้ประกอบพิธีบวงสรวงและงานศพอันนี้ก็บางงานเขาก็จะใช้เป็นวงปี่พาทย์นางหงหรือปี่พาทย์มอญเพื่อทำหน้าที่บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ที่สื่อถึงความโศกเศร้าหรือสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ตามแต่พิธีกรรมที่จะให้ไปบรรเลงพิธีการแสดงพื้นบ้านและพิธีกรรมทางอีสานใต้อันนี้ในบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นทางภาคอีสานใต้ก็จะมีการใช้ระนาดบรรเลงในวงกันตรึมหรือวงปี่พาทย์ประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นลำผีฟ้าหรือการแสดงที่ได้รับอิทธิพลมาจากเขมรนะอย่างสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอะไรแบบนี้นะคะทางด้านนู้นนะคะเขาก็จะมีการดำเนินการนะคะระนาดเอกก็คือพระเอกของวงปี่พาทย์ที่ทำหน้าที่สร้างความเร้าใจและสร้างความต่อเนื่องของทำนองส่วนระนาดทุ้มทำหน้าที่สร้างมิติเสียงที่นุ่มนวลโดยทั้งคู่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้วงปี่พาทย์มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านของการบรรเลงเพื่อความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรมค่ะ

0: แดนดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะเกมและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
1: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
0: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
2: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
0: คุณผู้ฟังคะระนาดเอกนะคะทำหน้าที่เป็นผู้นำในวงดนตรีไทยมีบทบาทในการนำพาวงให้บรรเลงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งผู้นำวงก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจถึงบริบทของสถานการณ์ว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการตั้งแนวบรรเลงลูกล้อลูกขัดขึ้นเพลงลงรับร้องและส่งเสียงร้องเป็นหน้าที่สำคัญของคนระนาดที่ต้องอาศัยประสบการณ์ผสมผสานกับความเด็ดขาดในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติสิ่งนั้นๆตามความเหมาะสมของผู้บรรเลงนะคะผู้บรรเลงระนาดเอกจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความชำนาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจรวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เก็บสั่งสมมาอย่างยาวนานมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการวิธีการบรรเลงอย่างถ่องแท้ดังนั้นการที่อาจจะเป็นคนระนาดเอกที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้และมีฝีมือในการบรรเลงที่เป็นเลิศแล้วเมื่ออยู่ในบริบทของการรวมวงหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำที่มากไปด้วยความสามารถเช่นเดียวกันนะคะก็คือทุกบริบทต้องสอดคล้องต้องกันนะคะเป็นการชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็สื่อถึงใจเดียวกันในทุกวงแล้วก็ทุกคนที่ทำหน้าที่นะคะในแต่ละคนที่ทำหน้าที่นะคะแล้วก็เสียงที่บรรเลงออกมานั้นนะคะก็จะได้สอดรับสอดคล้องไปในเป็นบทบรรเลงเพลงห้วงทำนองเดียวกันที่มีความไพเราะนะคะก็คือในเรื่องของระนาดเอกก็คือพระเอกของวงปีพาดนั่นเองนะคะที่จะทำหน้าที่สร้างความเร้าใจและสร้างความต่อเนื่องของทำนองส่วนระนาดทุ้มทำหน้าที่สร้างมิติที่ให้เสียงที่นุ่มนวลเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้วงปีพาดมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านของการบรรเลงเพื่อความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรมค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวที่นำเสนอนะคะก็จากที่ได้พูดคุยมาก็จะเห็นว่าระนาดไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นไทยการอนุรักษ์และเผยแพร่ระนาดคือการรักษารากเหง้าของการสร้างเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้โลกเห็นคุณค่าของไทยขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสก็ร่วมกันสนับสนุนเครื่องดนตรีไทยนะคะส่งเสริมทั้งเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสัมผัสให้มารับรู้ให้มาเรียนรู้สืบสานมรดกที่มีคุณค่านี้ไว้นะคะให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวสีสันแห่งตะวันออกที่เราจะทำให้ทุกท่านหลงรักศิลปะวัฒนธรรมไทยมากขึ้นและนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในรายการสีสันตะวันออกกับเสน่ห์ของระนาดเครื่องดนตรีที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยวันนี้ดิฉันและทีมงานขอนำรายการจากลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
8: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้

0: มัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
2: พลโทนรทิพย์ผุยนอแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผุยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
3: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวฟสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Fast Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: อุบัติเหตุบนท้องถนนอาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีและอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
7: รู้หรือไม่พฤติกรรมเสี่ยงการขับรถเร็วดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่เคารพกฎจราจรคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยเฉพาะกับรถจักรยานยนต
6: ์ทุกปีเราต้องสูญเสียทางชีวิตทรัพย์สินและเงินมหาศาลเพราะความประมาทเพียงชั่วโมง
7: ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องร่วมกันสร้างวินัยจราจรเริ่มง่ายๆจากตัวคุณเองขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจและไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
6: เพราะชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้
5: พื่อวันพรุ่งนี้ที่ปลอดภัย
8: เฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้กรมงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลตราดได้จัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานขึ้นณอาคารสมเด็จพระวรรณรัตน์โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการทำงานและโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมตรวจสุขภาพแรกเข้าทำงานระหว่างทำงานกลับเข้างานหลังบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้บริการรับและส่งต่อผู้ป่วยส่งเสริมฟื้นฟูและควบคุมโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมและยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีในบุคคลทั่วไปโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นยกเว้นวันหยุดราชการโทรศัพท์039-520-216ต่อ230และ236หรือ039-511-139การตรวจสุขภาพสามารถป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างทันท่วงทีทั้งยังสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายได้เร็วกว่าโดยไม่มีคำว่าสายเกินไป

0: ำคือชีวิต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการทางโสดาบันแห่งนี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมค่ะนะคะเราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านจักรพงษ
2: ์ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เ
0: พราะป่าคือชีวิตและรากฐานความสุขของพวกเราทุกคน24พฤษภาคมนี้วันป่าชุมชนแห่งชาติมาร่วมขับเคลื่อนแนวคิด Community Forest Based Wellness ป่าชุมชนสร้างสุขสร้างรายได้สร้างอนาคตวันนี้ชุมชนกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศไม่เพียงช่วยลดโลกร้อนแต่ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความสุขของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติขอเชิญชวนเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นไม้ทำแนวกันไฟลาดตระเวนดูแลป่าและแชร์เรื่องราวดีๆผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและส่งต่อมรดกสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์นี้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
4: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาฐานดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: เสียงกองที่ได้ยินเต็มไปด้วยพลังและความหนักแน่นของคนเก่งในรายการคิดดีวันนี้น้องลูกไม้ประพังกรจิตสวัสดิ์กับรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ค่ะ
1: ก็คือพี่สาวกับพี่ชายอ่ะเขาเล่นดนตรีแล้วผมก็เลยอยากเล่นร่วมกับพี่ด้วยครับพี่ชายเล่นกีตาร์พี่สาวเล่นคีย์บอร์ดแล้วผมก็ไปหาขึ้นดนตรีที่จะเล่นกับพี่ด้วยครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือกลองครับแล้วมาถึงทุกวันนี้ผมก็ไปแข่งจนได้เหรียญทอง2เหรียญครับตอนที่ผมมาเรียนแรกๆใช่ไหมก็ยากอยู่ครับหลังๆมาก็ไม่ยากแล้วครับตอนที่ผมเรียนแรกๆผมก็ท้อครับแต่ผมก็อดทนไปจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่ผมเรียนครั้งแรกจนมาถึงตอนนี้ครับผมเรียนมาปีครึ่งแล้วครับ
0: พามากันที่โค้ดอัพมิวสิกจุดเริ่มต้นของการฝึกฝีมือการตีกลองของน้องลูกไม้ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นคือกลองปูน้ำเชี่ยวเจ้าของโค้ดอัพมิวสิกเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นความสนใจของการตีกลองของน้องลูกไม้ว่าเห็นแววในความพยายามและความใส่ใจจึงผลักดันให้ลงประกวดในรายการระดับประเทศค่ะ
2: ถ้าย้อนกลับไปครับจะสอนเริ่มสอนกลองตั้งแต่เริ่มมัธยมเลยครับประมาณม.3ครับม.3เนี่ยจะเข้าวงโยครับแล้วรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนใหม่แล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นสอนกลองตามบ้านด้วยครับผมเด็กแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็จริงๆขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเรียนแต่ละคนนะครับต้องคุยกับพ่อแม่เขาให้เรียบร้อยก่อนว่าน้องมาเรียนเพื่ออะไรจะอย่างเช่นบางคนมาเรียนเพื่อไม่มีอะไรทำเฉยๆก็อาจจะสอนตังออกไปอาจจะไม่เข้มข้นมากครับหรือบางคนมาเรียนเพื่ออยากไปเรียนต่อหรืออยากต่อยอดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเข้มข้นครับผมก็บางคนถ้ามาเรียนแล้วแบบว่าน้องไม่อยากเรียนเลยแล้วพ่อแม่ให้มาเงี้ยเราก็จะสอนแบบคือไม่ได้สอนเต็มชั่วโมงอะครับคือสอนแล้วก็พักสอนแล้วก็พักให้เขาสึกผ่อนคลายให้เขาสนิทกับครูมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเด็กทุกคนนะครับที่นี่ครับจะให้เริ่มจากการขึ้นโชว์ครับดูว่าขึ้นโชว์เป็นยังไงการฝึกซ้อมในการก่อนโชว์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าใครจริงจังในการฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นโชว์ไม่ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าผ่านเรื่องการโชว์แล้วอ่ะจะดูโอกาสเรื่องการไปแข่งเพราะว่ารายการแข่งอ่ะจะมีเยอะครับมีตลอดทั้งปีครับน้องลูกไม้อย่างเงี้ยครับแต่แตกต่างจากคนอื่นคือว่าเขาค่อนข้างที่จะอยากเรียนแล้วก็อยากได้อะไรยากๆครับถ้าพูดถึงการเรียนของเด็กครับเขาจะชอบอะไรง่ายๆที่ทำได้เลยครับแต่ลูกไม้เนี่ยอยากได้แบบยากอีกอะไรเงี้ยครับจะทำให้รู้สึกว่าจะพัฒนาไปได้เร็วครับผมรอบเนี้ยจะเข้มข้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องอยากให้มันเป็นอยากให้ 100% นะครับก็เลยนัดน้องมาซ้อมหลังจากที่ผมสอนเสร็จประมาณทุ่มถึง2 ทุ่มครับจะนัดมาซ้อมหลังจากนั้นก็ประมาณวันละ2 ชั่วโมงครับแล้วก็เริ่มจากการเตรียมร่างกายต่างๆแล้วก็เตรียมสมองในการคิดในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุกบนเวทีจริงๆครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของครูทุกคนนะครับที่ลูกศิษย์ได้รางวัลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าวันไปแข่งเนี่ยแบบเจอครูต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็แบบโรงเรียนที่เราแบบเคยดูตาม YouTube แบบที่เขาดังๆครับเยอะไปหมดเลยแล้วเราอยู่ดีเราขึ้นมาเป็นได้เหรียญทองเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าภาคภูมิใจมากๆครับผมจริงๆเรามีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ว่าสอนไปเรื่อยครับเราพยายามหาจุดเชื่อมโยงให้เขาแบบเข้ามาในทางดนตรีให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องลูกไม้เนี่ยวางแผนไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปประกวดในรายการที่ใหญ่ขึ้นหรือไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยครับผมจริงดนตรีให้อย่างแรกสุดเลยแค่ความอดทนครับเพราะว่าดนตรีครับมันจะไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆครับอย่างเช่นว่าเราเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราสามารถทำได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าดนตรีหรือกีฬาเงี้ยครับถ้าเข้าใจปุ๊บยังทำไม่ได้เลยใช่มันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมซึ่งระยะเวลานั้นนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะมีความเข้มข้นกับตัวเองมากแค่ไหนความตั้งใจมากแค่ไหนครับผม
0: แต่ก่อนที่เราจะไปฟังสกิลการตีกลองของน้องลูกไม้เราจะให้น้องแนะนำส่วนประกอบต่างๆของกลองกันดีกว่าค่ะว่าส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรกันบ้าง
1: อันนี้คือพัสแนครับเสียงเป็นแบบนี้ ันที่สองทำหนึ่งครับเสียงเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทอมสองครับอันนี้เขาเรียกว่าโฟทอมหรือทอมสามก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมาดูกันที่ฉาบอันนี้เขาเรียกว่าไฮแฮทนะครับเหยียบด้วยแบบนี้ครับอันนี้คือฉาบครับอันนี้เขาเรียกว่าไลท์ครับอันนี้เขาเรียกว่าฉาบสองครับอันนี้เขาเรียกว่ากระเดื่องครับเสียบไปแบบนี้ครับหนักอันนี้จะหนักแน่นหน่อยนะ
0: เอาละค่ะเราทราบส่วนประกอบของกองและชื่อเรียกส่วนต่างๆกันแล้วถึงเวลาที่เราจะให้น้องลูกไม้โชว์ความสามารถกันบ้างแล้วค่ะ

เรียกได้ว่าฝีมือการตีกลองของน้องลูกไม้วัย8ขวบไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะเรายังมีบรรยากาศการฝึกซ้อมของน้องลูกไม้มาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยค่ะ

0: กว่าที่น้องลูกไม้จะได้รางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเองและเอาชนะความตื่นเต้นของตัวเองให้ได้เราไปฟังประสบการณ์การแข่งขันตีกลองในระดับประเทศเวทีแรกของน้องลูกไม้กันเลยค่ะ
1: ตอนแรกๆตอนที่ครูน้ำเชี่ยวให้ไปแข่งใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับว่าจะให้ตีเพลงอะไรพอรู้ปุ๊บผมก็ตื่นเต้นเลยครับเพลงแรกคือเพลงสากลครับผมบอกเพลงสากลครับ Ed of Away ครับเพลงที่สองเพลงไทยนะครับ Lipid of Behind ครับเพลงไทยก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เพลงสากลนี่ยากมากเลยเพราะว่ามีแต่6พยางค์6พยางค์ก็คือตั้งแต่ขบเอ2ชั้นจะไปถึง6พยางค์เนี่ยมันยากมากเลยเร็วด้วยครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1ผมใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งครับซ้ำในห้องเนี้ยแล้วครูน้ำเชี่ยวก็บอกว่าถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ให้แก้ตรงนั้นจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครับตอนที่ผมซ้อมครับมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยนิดๆแต่ก็สนุกอยู่ครับ

0: คิดในหัวว่าในตอนที่ผมจะไปแข่งอ่ะโดมมันจะใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนที่ผมไปแข่งจริงๆอ่ะโดมมันใหญ่มากจริงๆครับผมไปแข่งวันที่26ตุลาครับแล้วผมไปแข่งที่กรุงเทพครับบรรยากาศมันใหญ่แบบมันใหญ่มโหฬารเลยครับใหญ่มากจนแบบผมอึ้งไปเลยอ่ะมันใหญ่มากคนเพียบเลยครับความรู้สึกก็เป็นแบบธรรมดาแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็เสียใจอยู่นิดนึงแต่ที่แน่ๆผมก็ได้เหรียญทองครับวันนั้นผมให้คะแนนตัวเองประมาณ 99% ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อะไรผมได้เหรียญทอง2เหรียญครับแต่คนอื่นก็ได้ถ้วยครับตอนที่ผมรอรับรางวัลใช่ไหมครับก็มีพี่เขาบอกให้ไปครับแล้วตอนที่ผมกำลังจะไปครับพี่เขาก็บอกให้ไปเลยครับแล้วตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าผมจะได้เหรียญอะไรแต่ผมได้เหรียญทองเลยครับแม่ก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างตอนที่อยู่บนเวทีหนูก็บอกว่าก็ธรรมดาเหมือนงานที่เซ็นทรัลเลยครับมีพลาดตรงไหนบ้างหนูก็ผมก็บอกว่ามีพลาดนิดเดียวตรงท่อนจบครับผมว่าการแข่งครั้งนี้ผมภูมิใจในตัวเองมากเลยครับต่อไปผมจะซ้อมแบบหนักแน่นมากเพราะว่าคุณน้ำเชี่ยวบอกไว้ซ้อมดัมเบิลสโตรกเมื่อวานครับที่หนึ่งที่จะมีสองเสียงครับการตีกองมันยากนิดนึงถ้าเกิดคนมาเรียนครั้งแรกครับถ้าเกิดน้องๆมาเรียนแบบหลายวันแล้วน้องก็จะชินขึ้นครับแล้วมันก็จะสนุกมากครับ
1: และแน่นอนค่ะว่าแรงสนับสนุนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้น้องลูกไม้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือแรงสนับสนุนจากครอบครัวค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ๆรวมทั้งคุณตาคุณยายค่ะ
2: เริ่มเห็นความสามารถของน้องตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบค่ะเริ่มจากการที่ว่าพี่ชายเขาเล่นดนตรีแล้วก็พี่สาวก็เล่นดนตรีแล้วก็เหลือตัวน้องเขาก็ไปดูพี่ๆเล่นค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าเอ๊หนูสามารถเล่นตรงไหนกับพี่ได้บ้างก็ถามว่าสนใจกลองไหมลองดูกลองไหมก็เลยได้มาเล่นกับครูน้ำเชี่ยวค่ะเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากเลยค่ะพอได้ลองแล้วปุ๊บพอเขาติดใจพอเขาชอบเขาก็ไม่ทิ้งค่ะเขาก็พยายามฝึกฝนตัวเองตรงไหนที่ว่าทำไม่ได้เขาก็จะพยายามจนกว่าเขาจะได้ค่ะช่วงแรกๆที่เขาซ้อมอะค่ะเหมือนกับร่างกายเขายังไม่พร้อมจิตใจก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเขายังไม่เคยแข่งกับเวทีใหญ่นะคะเขาก็จะมีงงแงบ้างเขาแบบแม่หนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็บอกลูกไม้หนูก็เหนื่อยหนูก็พักได้นะลูกหนูก็อยู่กับตัวเองแป๊บนึงถ้าหนูไม่ไหวหนูก็บอกแต่ถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นทางของหนูอะหนูอยากพิสูจน์ตัวเองอะหนูก็ไปต่อได้เขาก็มานั่งคิดทบทวนกับตัวเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแม่หนูไปต่อเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหยุดไม่ได้หนูคาดไม่ได้ให้เวลาเขามากกว่าเดิมค่ะจากเมื่อก่อนก็แค่รับส่งโรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมนอกบ้านแต่นี่คือพอเขามีภารกิจตรงนี้เราก็สละเวลาส่วนหนึ่งให้เขาเลยค่ะไปรับไปส่งไปเฝ้าแล้วก็ให้กำลังใจค่ะโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่คาดคิดนะคะว่าเขาจะได้รางวัลเหรียญทองเวทีแรกแบบนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวเขา3คนมากนอกจากเรื่องการเรียนแล้วเขายังมีความสนใจด้านอื่นที่มีสาระมีประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคตอะค่ะ
3: ตอนนี้เล่นดนตรีเป็นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับสนใจเล่นมาตั้งแต่อายุ15ครับก็สนุกสนานก็ระดับนึงครับเพราะมันก็ครบเลยครับครบวงเลย
4: เล่นคีย์บอร์ดดับเปียโนค่ะหนูเล่นมาตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะรู้สึกสนุกสนานเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ลูกไม้แสบนิดนึงเลยค่ะ
3: ก็อยากให้มีความพยายามนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นแบบว่ามันดีกว่าคนอื่นครับเร็วกว่าคนอื่นมันได้เปรียบคนอื่นครับแล้วตอนนี้มันก็จะอนาคตมันก็จะเก่งกว่าคนอื่นครับได้เปรียบเยอะมากก็ภูมิใจครับเก่งครับภูมิใจครับ

0: ภูมิใจเขามากเพราะว่าเขาทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทำพอเมื่อเขาทำเราก็สนับสนุนเต็มที่ในสิ่งที่เขาชอบซึ่งเขาไม่เคยละทิ้งเลยในสิ่งที่เขาชอบพอเขาทำให้เราเต็มที่ค่ะ
1: Oh proud yeah. I'm super proud I'm so lucky can be taught for this lovely young man and Baimon and Omlang of course
0: เขาบอกว่าเขาดีใจที่เขามีหลานเนี่ยหลานที่เขาสปอร์ตเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็สามคนใบหมอนลูกไม้เขาดีใจมาก
1: What I want to say to him keep on rehearsing exercise every day and always love music it makes you a better person and you're lucky how this nice music school here in Coach of Music very good school keep up the good work
0: เขาบอกว่าให้ตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะลัคกี้และตรงคนนี้ก็เนี่ยโชคดีที่มีโรงเรียนที่ดีสอนโรงเรียนคอร์สอัพมิวสิกเนี่ยสอนที่เป็นโรงเรียนที่ดีที่เขาโชคดีมากที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ลูกไม้ใหญ่ฝันในตัวหนูมากและหนูก็เดินตามรอยที่ยายชอบยายตั้งใจนะลูกยายกับตาเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ต 100%
2: อายุไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับคำว่าความพยายามและความตั้งใจค่ะพอน้องลูกไม้ในวัย8ขวบได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กๆก็มีความสามารถได้จากการที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงความตั้งใจความอดทนและความพยายามวันนี้น้องลูกไม้ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าขอให้ตั้งเป้าหมายและทำให้ได้ตามฝันวันนี้รางวัลการันตีที่ได้รับก็คือรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก่อนจากการไปในวันนี้เรายังมีคลิปผลงานของน้องลูกไม้ที่ได้แสดงความสามารถนอกสถานที่ไปชมการแสดงแบบสดๆไม่มีคัดกันเลยค่ะ

ครั้งหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับคนเก่งคิดดีคนไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

lagu dah.

0: ลงและอีก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความ

0: คงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิงอำเภอบ้านไผ่
2: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตะลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยนะคะเวลาเดิมเลย 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามภัยไซเบอร์นะคะที่ตอนนี้ก็แพร่ระบาดกันไปทั่วโลกกันเลยแล้วก็ข่าวดีของกลุ่มไรเดอร์นะคะพี่น้องไรเดอร์ขับขี่ทั้งส่งอาหารแล้วก็ส่งคนมีข่าวดีมาบอกกันในวันนี้นะคะรอฟังกันได้เลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้จะไม่พูดก็ไม่ได้เลยก็คือเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดลงทะเบียนในเร็วๆนี้แล้วนะคะและอีกมากมายหลายประเด็นเลยวันนี้น้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาค่ะน้ำหวานขออนุญาตมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่านะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกมาคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าโดยในช่วงวันที่24ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่28และ29พฤษภาคมนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะส่วนสำหรับในช่วงวันที่24จนถึง26บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่ 27-29 พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงกันด้วยนะคะส่วนสำหรับภาคตะวันออกบ้านเรานะคะในช่วงวันที่24ถึง27พฤษภาคมนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25ถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ ทางนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะก็ติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.thหรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะยังไงก็คุณผู้ฟังคะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันเรื่องของฝนตกหนักกันไว้ด้วยนะคะติดตามสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะและเมื่อพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางกันแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งเข้มในทุกพื้นที่เลยนะคะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศค่ะก่อนหน้านี้หลายๆท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังได้ดูข่าวกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวที่มีการปะทะกันเนาะระหว่างรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะทางนี้นี่แหละค่ะล่าสุดเลยนะคะทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.นะคะได้มีการสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในการดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศโดยมอบหมายนะคะให้ทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ที่ดูแลงานด้านความมั่นคงและงานการจราจรกำกับดูแลกำชับนะคะให้ทุกพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางมาตรการจัดการการจราจรจัดการป้ายเตือนสัญญาณไฟไม้กั้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางนี้ค่ะทางท่านผบ.ตร.ก็ได้มีการสั่งการนะคะให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค 1-9 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดทุกจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะกำหนดแนวทางหรือว่ามาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจแล้วก็หน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้มีการประสานงานร่วมกันกันอย่างใกล้ชิดนะคะทางนี้ค่ะก็ให้มีการร่วมกันจัดการจราจรและก็อำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือว่าจอดรถบนทางรถไฟมีการจัดทำป้ายเตือนทั้งป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงไม้กั้นติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมให้เพียงพอรวมทั้งได้นำเทคโนโลยีนะคะมาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารแล้วก็โทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานนะคะนอกจากนี้ค่ะทางท่านผบ.ตร.ก็ได้มีการกำชับนะคะให้สถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาค 1-9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522บริเวณจุดตัดทางเดินรถกับรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญนะคะที่ได้มีการยกระดับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรเดินทางทั้งทางรถไฟแล้วก็ทางเดินรถธรรมดานะคะและตอนนี้เนาะก็มีการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะจากเรื่องของการสัญจรกันไปแล้วไปกันที่เรื่องของระดับนานาชาติกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือถึงความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกในหลายๆแห่งกันเลยนะคะซึ่งการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของท่านนายกนะคะก็จะตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง26พฤษภาคม2569โดยได้มีการพบหารือกับดร.ฟาทีบีโรผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency หรือว่า IEA ณกรุงปารีสนะคะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ค่ะโดยผู้อำนวยการ IEA นะคะได้กล่าวชื่นชมแนวทางการดำเนินการนโยบายพลังงานของไทยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะในเรื่องของการเร่งทบทวนนโยบายพลังงานและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมยืนยันว่า IEA นะคะพร้อมที่จะสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่เลยทั้งในด้านวิชาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและความร่วมมือทางเทคนิครวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจพลังงานระดับโลกโดยประเด็นสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้หยิบยกขึ้นมาหารือประกอบด้วย1เลยค่ะนโยบายด้านพลังงานและการรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกโดยท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการกำกับดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แล้วก็การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตโดยที่ผ่านมานะคะไทยเองก็ได้เร่งแสวงหาความร่วมมือต่างๆเลยเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยรัฐบาลนะคะได้เร่งดำเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำมันสำรองการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNGควบคู่กับการเพิ่มกำลังการกลั่นภายในประเทศเองการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและกระจายพลังงานไปทั่วประเทศรวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและขยายมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย 2 ค่ะการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEAโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ IEA ในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นนะคะในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตข้อที่3ค่ะการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECDท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยนะคะซึ่งผู้อำนวยการ IEA ก็ให้ความมั่นใจว่า IEA เนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนี้อีกทางนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วมงาน Gas Tech 2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งทางท่านผู้อำนวยการ IEA ก็ตอบรับเข้าร่วมทันทีเลยนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันใช้โอกาสดังกล่าวนี้ในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกกันต่อไปค่ะซึ่งสำหรับงาน Gas Tech 2026นี้นะคะก็ถือเป็นงานนิทรรศการแล้วก็การประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ไฮโดรเจนแล้วก็พลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกกันเลยค่ะซึ่งนอกจากการเข้าพบกับดร.ฟาทีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศแล้วนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้มีการพบหารือกับนายคอลิดอามัดอันอะนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกที่เรารู้จักกันนะคะณสำนักงานใหญ่ของยูเนสโกค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แสดงความยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งในครั้งนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำเชิญในการเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งเห็นว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิด ขณะที่ทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนะคะได้กล่าวชื่นชมบทบาทแล้วก็ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตลอดจนมีการรับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนของไทยนะคะในการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลากหลายด้านสำคัญนะคะประกอบด้วยด้านที่หนึ่งค่ะการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการผลักดันมรดกโลกซึ่งเป็นประเด็นที่ทางยูเนสโกนะคะได้ให้ความสำคัญกันอย่างยิ่งโดยไทยเราค่ะพร้อมที่จะต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราเองก็มีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้หวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้สองค่ะการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังนับว่าเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยเรานั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570หรือว่า2027 Global Education Meeting พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งสำหรับการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสยังเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะของภารกิจสำคัญตลอด5วันก็ตั้งแต่วันที่22จนถึง26พฤษภาคมของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งนอกจากภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มีการร่วมกันกับขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA แล้วก็องค์การยูเนสโกแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยเองก็ยังมีกำหนดการในการเข้าพบกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินอวกาศแล้วก็เครื่องมือการแพทย์เพื่อดึงดูดเม็ดเงินนะคะมาลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคเข้ามายังประเทศไทยเราตลอดจนการเข้าหารือทวิภาคีนะคะกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งการดำเนินงานในทุกมิติของภาครัฐในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเร่งด่วนเลยในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพลังงานและวัฒนธรรมเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างฝรั่งเศสในครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยแล้วกันค่ะในการวางรากฐานของประเทศทั้งในเรื่องของด้านพลังงานด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมแล้วก็ความมั่นคงของประเทศเราในระยะยาวนั่นเองนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าการไปเยือนครั้งนี้เราจะได้อะไรกลับมาอีกบ้างนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันในช่วงนี้เลยนะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะทุกคนคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้หลายคนนะก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์กันในหลากหลายรูปแบบเลยโดยล่าสุดนะคะนางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญนะคะกับการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ หลังอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังมีรูปแบบที่ซับซ้อนแล้วก็ขยายตัวกันอย่างรวดเร็วทั้งการหลอกลวงออนไลน์บัญชีม้าหรือว่าซิมม้ารวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระทำความผิดซึ่งก็กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรองโฆษกนะคะได้กล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปเพื่อกำหนดกลไกให้แก่สถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบโดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวนี้นะคะก็คือเมื่อมีการตรวจสอบหรือว่าตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยหรือว่ามีการระงับยึดหรือว่าอายัดเงินและทรัพย์สินดิจิทัลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องรายงานข้อมูลต่อปปง.จากนั้นก็จะมีการตรวจสอบประกาศข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้ผู้เสียหายนั้นยื่นคำร้องขอคืนเงินและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องนะคะยื่นคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนจะมีการเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งคืนเงินหรือทรัพย์สินขออภัยค่ะหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหายตามหลักฐานและเส้นทางการเงินขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานกสทช.ก็ได้ออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการนะคะจำกัดการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกิน3เลขขออภัยค่ะไม่เกิน3เลขหมายต่อคนต่อผู้ให้บริการนะคะพร้อมกับมีการกำหนดให้ต้องแสดงตนที่สาขาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นเพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้เป็นซิมม้าหรือเครื่องมือของกระบวนการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการห้ามเครื่องซิมบ็อกซ์หรือว่าเกตเวย์นะคะที่รองรับตั้งแต่4ซิมขึ้นไปเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามนำหมายเลข IP address ที่จดทะเบียนในประเทศไทยไปให้บริการในต่างประเทศโดยไม่เหมาะสมกำหนดให้ผู้ให้บริการนะคะเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการย้อนหลังไม่น้อยกว่า180วันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีและให้ปฏิเสธการลงทะเบียนเลขหมายเพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งนางสาวลลิดาก็ได้กล่าวว่ามาตรการทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาไซเบอร์แบบครบวงจรตั้งแต่การปิดช่องโหว่ต้นทางสกัดเครื่องมือของมิจฉาชีพติดตามเส้นทางทางการเงินไปจนถึงการเร่งคืนเงินแก่ผู้เสียหายโดยรัฐบาลนะคะมุ่งให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมเมื่อท่านได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามของทางภาครัฐนะคะที่มุ่งมั่นในการปิดช่องโหว่ของอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้โลกโซเชียลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะต้นเอาบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีค้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7

0: แม่กำลังวุ่นวายกับคอมพิวเตอร์เพราะตอบลูกค้าไม่ทันกับออเดอร์เสื้อผ้าที่เข้ามาอย่างมากมาย
1: โอ้ยวันนี้ออเดอร์เยอะจนตอบไม่ทันเลยเปี้ยวนี่ยังมีลูกค้าส่งมาเป็นภาษาลาวอีกโอ้ยแม่จะตอบยังไงล่ะเนี่ยช่วยแม่ดูหน่อยสิ
0: ไหนคะแม่อ๋อก็แม่ตอบช้าแบบนี้ลูกค้าเขาก็หนีหมดสินี่แม่ใช้แอปบนเครื่องไหนอยู่คะเขามีตัวช่วยแปลภาษาอยู่นะแม่
1: แม่ใช้ทั้งมือถือทั้งคอมเลยแม่งงไปหมดแล้วมันมีฟังก์ชันเยอะไป
0: งั้นหนูจะสอนแม่ลุงดำป้าจันใช้แบบง่ายๆเองค่ะแอปขายของออนไลน์อันนี้ใช้ไม่ยากยิ่งถ้าเรารู้เทคนิคมันจะช่วยลดเวลาเยอะเลย

0: กคนคะก่อนอื่นเลยเราต้องใช้ฟังก์ชันแชทบอทคะตัวนี้จะช่วยส่งข้อความหาลูกค้าหลายๆคนได้พร้อมกันเราจะได้ไม่ต้องตอบทีละคนแล้วยังมีปุ่มกดแปลภาษาเวลาที่ลูกค้าอาเซียนเข้าเราก็ขายได้นะแม
1: ่แล้วมันใช้ยังไงล่ะคุณหนู
0: ง่ายมากค่ะลุงเข้าไปที่แอปกดที่การจัดการร้านค้าแล้วเลือกแชทบอทคะจากนั้นเลือกข้อความที่อยากส่งเช่นแจ้งโปรโมชั่นหรือสินค้าลดราคาส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มแปลภาษาค่ะทีนี้ไม่ว่าจะลูกค้าจากลาวเวียดนามสิงคโปร์แม่ก็ขายได้หมดเลยค่ะ
2: อุ๊ยดีจังแบบนี้ลูกค้ารู้ข่าวเร็วไม่ต้องรอเราส่งทีละคน
0: ใช่ค่ะแล้วยังมีอีกนะวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาคือการไลฟ์แม่เคยลองไลฟ์สดขายเสื้อผ้าหรือยัง
3: ยังเลยลูกแม่ไม่มั่นใจแม่อายเวลาออกกล้อง
0: แหมแม่สมัยนี้ถ้าอายก็อดนะคะมามาอย่าเขินอย่าอายไม่ต้องกังวลค่ะแค่เปิดกล้องพูดแนะนำสินค้าบอกโปรโมชั่นแล้วตอบคำถามลูกค้าทันทีรับรองขายได้เยอะชัวร์ค่ะแม่เชื่อเปรี้ยวสิใช่ไหมคะป้าจันลุงดำ
4: โอเค
0: หลังจากสอนแม่ลุงดำและป้าจันได้ไม่นานมาถึงบ่ายวันเสาร์เจ้าพลอยเพื่อนของเราแถมเป็นลูกค้าประจำร้านแม่เราด้วยก็มารับสินค้าถึงที่บ้าน
5: สวัสดีค่ะแม่พอดีวันนี้หนูผ่านมาแถวนี้อะค่ะแวะมารับของที่สั่งในแอปได้เลยไหมคะ
3: ได้เลยจ้าพลอยขอบคุณมากนะที่อุดหนุน
5: นี่อะแม่ขายเก่งมากเลยหนูเห็นในแอปร้านของแม่อะขึ้นร้านแนะนำด้วยนะคะแม่ไปทำอะไรมาคะ
3: ร้านแนะนำคืออะไรนะพลอย
5: ร้านแนะนำก็คือร้านที่มีคนสนใจมียอดสั่งซื้อเยอะในช่วงนี้ไงคะแม
0: ่อ๋อเพราะแม่ของเราใช้ตัวช่วยจะพลอยแบบว่าใส่รายละเอียดของสินค้าให้ครบใส่รูปหลายมุมใส่คำค้นหาให้ชัดเจนอย่างเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นหรือชุดลำลองราคาถูกอะไรแบบนี้นะ
5: โอ้โหแบบนี้ร้านอื่นก็สู้ร้านเธอยากแล้วจ้าเพื่อนเปรี้ยว
3: ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งพลอย

0: แบบนี้ลุงกับป้าจันก็ตกงานแล้วสิแม่เราตอบแชทเองเก่งแล้วนี
1: ่ไม่เลยค่ะลุงป้าจันก็ช่วยตอบคอมเมนต์ตอนที่แม่ไลฟ์ขายลุงก็ช่วยถ่ายรูปสินค้าสวยๆแล้วช่วยกันอัปโหลดรูปเข้าแอปของแม่หนูทุกวันแม่จะได้มีเวลาทำโปรโมชั่นอื่นๆค่ะ
2: ก็ดีนะคะแบบนี้งานเป็นระบบมากขึ้น
3: แม่ไม่คิดเลยว่าแอปขายเสื้อผ้าออนไลน์จะช่วยเราขายได้ขนาดนี้ขอบคุณลูกนะเปี้ยวที่มาช่วยแม
1: ่ไม่เป็นไรค่ะเทคนิคแค่นี้เองหนูอยากให้แม่ขายดีนะแม่จะได้ไม่บ่นอีกเวลาทำไม่ทันไงคะขายของออนไลน์ไปอาเซียนไม่ยากอย่างที่คิดไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็สั่งสินค้าของเราได้หากเรารู้จักใช้เทคนิคในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนก็สามารถสร้างรายได้และจัดการร้านค้าได้อย่างมืออาชีพค่ะ

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสเข้าหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับทั้งหมดครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับหลังจากเดินทางถึงกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับพร้อมทั้งมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกครับและสำหรับในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนชาวไทยครับณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของสินค้าเกษตรกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรตั้งแต่ก่อนและระหว่างฤดูการผลิตครับส่งผลให้การส่งออกโดยรวมเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.9% ครับโดยสำหรับทุเรียนครับเพิ่ม 109.5% ครับเงาะ 92.8% และลิ้นจี 70% เป็นผลมาจากการกระตุ้นการส่งออกการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกผ่านด่านในลาวเวียดนามและจีนส่งเสริมตลาดเมืองหลักเมืองรองตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศครับสำหรับในประเทศครับได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และบุฟเฟ่ผลไม้จำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันพร้อมจัดแคมเปญThailand The Land of Tropical Fruit มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง3ระยะครับคือตั้งแต่ระยะต้นน้ำมุ่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและสนับสนุนโครงการคิวจันทร์สำหรับทุเรียนจันทบุรีต่อมาครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อดูดซับผลผลิตครับและสุดท้ายครับปลายน้ำครับมุ่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่ ขยายช่องทางผ่านไลฟ์คอมเมอร์ส TikTok KOL Influencer รวมไปถึงครับการต่อยอดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ครับและใช้กลไกของ Contract Farming ครับเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาพร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามครับรวมจำนวน180คนมีกำหนดการนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทางท่านรัฐมนตรีครับจึงได้สั่งการให้สคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีครับเพื่อปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลครับด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นนะครับทางโรงแรมนั้นได้อพยพผู้เข้าพักจำนวน240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วครับพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบครับมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30ครับโดยเรียกบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุเพลิงไหม้2กรณีครับบริษัทนั้นได้เจรจาเปลี่ยนรถใหม่และชดใช้ค่าเสียหายครับส่วนรถคันอื่นนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องทั้งชุด 90% ครับและเปลี่ยนเฉพาะโมดูล 10% โ โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอแก้ไขนั้นขอให้ผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทและจัดรถสำรองให้แต่บริษัทนั้นนะครับยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับทำให้ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่พอใจครับสคบนั้นจึงเตรียมฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับพิจารณาขยายผลคดีอาญาประเด็นการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นเกินจริงซึ่งนอกจากนี้ครับในระหว่างการหารือครับได้เกิดเหตุรถยนต์ไฮบริดรุ่น Volvo XC60 เกิดเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ครับจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนครับและสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐมนตรีพระดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศนานันทกุลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์นี้แหละครับว่าธนาคารกรุงไทยนั้นเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นในการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมย้ำนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนครับพี่น้องประชาชนครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้แล้วครับ25พฤษภาคมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครับมาปิดท้ายครับกันที่วันชาสากลอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันชาสากล2026กระชับความสัมพันธ์ไทยศรีลังกาพ่อแม่พี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลในงานCelebration of International Tea Day 2026ครับณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพจัดโดยครับสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยครับเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับในการนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับเกียรติร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารและการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาครับด้านนางวิชยันติเอธิริสิงห์เหเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดลงแล้วนะครับและพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะไปกันที่เรื่องของข่าวดีของทางกลุ่มไรเดอร์กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางรัฐบาลนะคะได้ลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมแล้วค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์นะคะที่ส่งอาหารแล้วก็ส่งพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อยู่บนท้องถนนในทุกๆวันแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมานะคะไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระที่ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานทางนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวนี้โดยให้ตัวแทนไรเดอร์แล้วก็ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานนะคะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นนั่นเองนะคะโดยยืนยันว่ารัฐบาลก็จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเลยค่ะโดยตั้งเป้ากรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางรัฐบาลก็ยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเราโดยตรงเพราะว่าหลากหลายคนก็มีอาชีพเสริมเป็นไรเดอร์นั่นเองเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยใช้เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเลยถ้าหากคุณป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานแล้วเนี่ยไม่มีคนคุ้มครองนี่แหละค่ะรัฐบาลก็เล็งเห็นความสำคัญในตรงนี้ถึงผลักดันนะคะให้กลุ่มไรเดอร์เหล่านี้เนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์นั่นเองนะคะก็รอดูค่ะอีกหนึ่งปีนับจากนี้ว่าผลจะเป็นออกมาอย่างไรนะคะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็รอดูกันอยู่นะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus นั่นเองค่ะที่ตอนนี้ก็ออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกนั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะมีการแบ่งเม็ดเงินออกไปดูแลพี่น้องประชาชน2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนั่นเองนะคะโดยกลุ่มแรกค่ะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีประมาณ 13.18 ล้านคนนะคะก็จะมีการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้อีกคนละ700บาทต่อเดือนค่ะกลายเป็น 1,000 บาทต่อคนแล้วก็ต่อเดือนนะคะจากเดิมที่ได้อยู่แล้ว300บาทรัฐค่ะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทนั่นเองนะคะซึ่งระยะเวลาการเพิ่มเงินมาตรงนี้เนี่ยจะให้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4เดือนเต็มๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน2569โดยมีเงื่อนไขนะคะว่าเงินที่ให้ไปในแต่ละเดือนนะคะจะไม่มีการสมทบหรือว่าทบไปในเดือนถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราได้เงินมาเดือนไหนก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเลยนะคะส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆอื่นๆของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดก๊าซหุงต้มค่าเดินทางขนส่งสาธารณะค่าน้ำค่าไฟหรือว่าเบี้ยคนพิการก็ยังมีเหมือนเดิมได้รับสิทธิ์ตามปกติเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับการโครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่าคราวนี้รัฐช่วย60เราจ่ายเพียง40นั่นเองนะคะก็เราถือว่าควักกระเป๋าตังค์น้อยลงนั่นเองเนาะรัฐช่วยตั้ง 60% แน่แต่ว่านะคะมีเพดานจำกัดต่อวันสูงสุดนะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันซึ่งแต่ละเดือนก็จะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งระยะเวลาในการใช้โครงการนี้ก็คือ4เดือนเท่ากันนะคะก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นั่นเองนะคะและที่ต้องย้ำเลยก็คือสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนจะไม่นำไปสะสมหรือว่าทบในเดือนถัดไป คุณผู้ฟังจะต้องใช้จ่ายให้ครบภายในเดือนนั้นนั่นเองนะคะส่วนการลงทะเบียนนะคะผู้ที่อยากใช้โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะโดยจะเปิดลงทะเบียนจนถึง29พฤษภาคมแต่จำกัดจำนวนสิทธิ์30ล้านคนเท่านั้นนะคะหากครบแล้วก็จะปิดการลงทะเบียนนั่นเองค่ะซึ่งถามว่าลงทะเบียนทางไหนตอบที่เดิมเลยนะคะแอปเป่าตังที่เดิมเลยค่ะใครที่มีแอปอยู่แล้วก็ไปกดอัปเดตนะคะส่วนใครที่ไม่มีก็กลับไปโหลดมาเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะและขอย้ำเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าเงินแล้วก็สิทธิ์ทั้งหมดนะคะใช้เดือนต่อเดือนไม่ทบไปเดือนถัดไปค่ะก็ยังไงคุณผู้ฟังตั้งนาฬิกาปลุกรอ25พฤษภาคมตั้งแต่6นาฬิกากันเลยนะคะรอลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus กันค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตอนออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทโนมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
9: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4

0: ลอมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังกี้โกสต์นำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เป็นใครก็ใจลอยเพราะคิดถึงความประทับใจจากสายการบินสีฟ้าบางกอกเอเวย์สก็เขารู้ใจให้น้ำหนักกระเป๋าฟรี20กิโลแล้วก็มีบูติกลาวนจ์บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแถมบนเครื่องก็มีเมนูอร่อยๆด้วยนะเส้นทางไม่ซ้ำตื่นตาตื่นใจและสิทธิพิเศษเพียบทั้งหมดนี้ทำด้วยใจเพราะอยากให้คุณประทับ
2: สมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
2: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
1: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
2: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: รอบรู้เรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมองข้างทำไงดีเนี่ย
2: เป็นอะไรอีกล่ะเนี่ยบ่นแต่เช้าเลยหนังส้ม
1: ปวดใจก็คุณสามีนะสิห่างเหินเนี่ยก็ไม่ทำการบ้านมาร่วมเดือนแล้วสมัยแต่งนายใหม่ๆนะเช้าเย็น
2: อ้าวอย่างนี้ก็แย่สิเฉาตาย
1: ใช่แล้วฉันจะทำไงดีเนี่ย
2: เอางี้ไปฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนวิธีสร้างบรรยากาศโรแมนติกในห้องนอนกันดีกว่า
1: ดีๆไปฟังกันเลย
3: ฟัง PRD7 Podcast
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับมารับฟังเรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนบนเตียงครับเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มครับEP นี้เป็นเรื่องราวเนี่ยที่หลายคนรอคอยนะครับเวลาพูดถึงรายการเรื่องบนเตียงเนี่ยหลายคนก็มักจะคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่เพราะว่าจริงๆแล้วนะท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ย24ชั่วโมงอย่างน้อยๆอะเอาเฉพาะแบบเข้าห้องนอนเพื่อไปนอนเลยนะเพื่อไปนอนเลยก็คือ8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น1ใน3ของชีวิตคนอยู่ในห้องนอนอันนี้ไม่นับว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่คอนโดมิเนียมนะครับอยู่บนเตียงนอนคือห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานอยู่บนห้องเดียวกันนี่คือแบบใช้ชีวิตแบบโอ้โหเกือบ 100% น่ะก็อยู่บนเตียงอยู่ในห้องนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นต่ำๆนะ 30% ของชีวิตเราอยู่ในห้องนอนอยู่บนเตียงนอนเพราะฉะนั้นก็สำคัญนะครับและมันก็มีเรื่องราวต่างๆในห้องนอนมากมายนะนอกเหนือจากดูโทรทัศน์แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคู่รักนะไม่ว่าจะเป็นคู่รักกับเพศตรงข้ามหรือว่าคู่รักกับลูกๆอยู่ในห้องนอนนอนด้วยกันอะไรบางมากมายนะครับวันนี้ครับเรื่องบนเตียงจะเสนอ EP ว่าเราจะตกแต่งห้องนอนยังไงให้บรรยากาศมันโรแมนติกนะครับเอาใจคู่รักกันซะหน่อยนะบางคนบอกทำงานเหนื่อยๆเปิดเข้าห้องนอนจะมีอารมณ์โรแมนติกซะหน่อยโอ้ยร้อนก็ร้อนหมอนก็แข็งไม่มีอารมณ์นอนดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะนะเดี๋ยวจะไม่มีลูกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูฮะวันนี้มีเทคนิคตกแต่งห้องนอนยังไงให้มันโรแมนติกนะครับอย่างแรกเลยนะท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าวิธีการที่จะทำให้ห้องนอนเนี่ยมันมีบรรยากาศโรแมนติกที่สุดก็คือการจัดไฟในห้องนอนนี่แหละอันนี้สำคัญสุดไม่ใช่เปิดเข้าไปโอ้โหไฟบางคนแบบไม่ชอบมืดๆนะครับเอาหลอด LED มาติดไม่8วัตต์ไม่พอเอา10วัตต์12โอ้15วัตต์โอ้โหหลอด LED 12วัตต์นี่ก็โอ้โหสว่างจ้าแล้วนะท่านผู้ฟังครับโดยประมาณติดในห้องนอนเนี่ยไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่โรแมนติกอะดิถ้ามันสว่างเกินไปมันแสบตามันจ้านะบรรยากาศโรแมนติกนี่มันต้องสลัวสลัวเหมือนเวลาเราเข้าไปเที่ยวเทคเที่ยวผับอย่างเงี้ยมันต้องแบบสลัวสลัวมองไม่ค่อยเห็นหน่อยพอเช้าขึ้นมาตาสว่างถึงได้รู้เฮ้ยคนนี้เหรออย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องสลัวสลัวมันจะได้โรแมนติกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเทคนิคคือเลือกไฟในห้องนอนที่มันสลัวสลัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเลือกหลอดไฟแบบวอร์มไว้ก็คือแสงสีเหลืองนั่นแหละท่านผู้ฟังครับซึ่งถ้าเป็นสมัยสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยจริงๆหลอดไฟทุกบ้านมันก็เป็นสีเหลืองหมดแหละเป็นวอร์มไว้หมดนะครับแต่ปัจจุบันมันก็มีหลอดสีขาวนะครับเดย์ไลท์นะแล้วก็หลอด LED มันก็จะสว่างแบบขาวๆแต่มันก็จะจ้าเกินไปสำหรับบรรยากาศโรแมนติกในห้องนอนนะอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเลือกหลอดไฟที่เป็นวอร์มไว้แล้วก็ไม่ต้องเปิดให้มันจ้าเปิดเลือกไฟหัวเตียงสัก 2-3 ดวงหรือว่าดวงซึ่งเรื่องไฟเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับมันสำคัญเธออย่างที่บอกฮะ ถ้ามันจ้าไปนี่แม่อารมณ์โรแมนติกมันจะหายไปนะครับหรือเขาบอกว่าอาจจะเลือกวิธีในการจุดเทียนหอมแทนการเปิดไฟก็ได้โดยเฉพาะในวันพิเศษพิเศษนะครับวันที่เราต้องการบรรยากาศแบบโรแมนติกนะครับใช้วิธีการจุดเทียนหอมให้มันมีกลิ่นหอมๆนี่นะได้เลยเพราะงั้นมันจะได้แสงแบบสลัวๆไม่จ้าจนเกินไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมพอเข้ามาในห้องนอนมันจะรู้สึกผ่อนคลายนี่นะไม่เครียดนะเอาเทียนเนี่ยนะครับจุดแล้วก็เอาแบบที่มีกลิ่นหอมนะไม่ใช่กลิ่นเหม็นไหม้ไม่ได้นะนะครับนี่แหละนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับเขาบอกว่าการตกแต่งห้องเนี่ยให้เป็นสีโทนเดียวกันอันนี้ก็สำคัญอย่าไปเลือกใช้สีโทนที่มันร้อนแรงนะหรือว่าเฉดสีแบบโอ้โหเปิดเข้ามานะสีในห้องนอนสีหนึ่งปลอกหมอนสีหนึ่งผ้าห่มสีหนึ่งโอ้หลากหลายสีอะไรไม่ได้นะเขาบอกเอาสีแบบให้มันโทนแบบสบายๆแบบพาสเทลสีอ่อนๆนุ่มๆรู้สึกอบอุ่นรู้สึกนุ่มนวลนี่ให้มันเข้ากับห้องนอนนะครับเช่นสีขาวนวลสีครีมสีสว่างอ่อนเวลาเราเข้าไปในห้องนอนเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันจะได้ดูซอฟมันจะได้ดูผ่อนคลายความโรแมนติกมันจะได้เกิดนะครับแต่ถ้ามันฉูดฉาดมันเร่าร้อน มันจะไม่โรแมนติกนะแล้วมันจะดูแบบอึดอัดไม่สบายตาเพราะฉะนั้นนะครับเลือกไฟที่มันสลัวสลัวตกแต่งห้องนอนที่มันสีแบบสีสบายตาสีพาสเทลนะสีขาวสีครีมอ่ะพูดง่ายๆนะนะครับหรือสีเขียวอ่อนให้มันเป็นโทนเดียวกันเนี่ยก็มีวิธีการในการตกแต่งห้องแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องนอนนะถ้ามีเฟอร์นิเจอร์มีเก้าอี้ก็ว่าไปถ้าไม่มีมีเฉพาะเตียงก็ปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าม่านก็เลือกไปในโทนเดียวกันนะครับพอเลือกโทนแบบพอเข้าไปผ้าม่านโทนสีหนึ่งนะครับแนวการ์ตูนปลอกหมอนโทนสีหนึ่งผ้าปูที่นอนโทนสีหนึ่งนะครับมันก็อารมณ์มันจะแบบไม่ผ่อนคลายมันจะดูรู้สึกอึดอัดนะเพราะฉะนั้นเลือกตกแต่งห้องนอนนะฮะทั้งเรื่องของไฟทั้งเรื่องของสีเพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้เกิดขึ้นครับ
3: ฟัง PRD7 Podcast
4: นอกเหนือจากเรื่องของไฟเรื่องของสีแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอีกสิ่งสำคัญที่จะสร้างบรรยากาศโรแมนติกนะครับให้เกิดขึ้นในห้องนอนก็คือเรื่องของเสียงครับเสียงเพลงเปิดดนตรีคลอเพื่อลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายนี่ทำให้รู้สึกนะครับโรแมนติกขึ้นเขาบอกว่าคู่รักที่ต้องการเติมความหวานเนี่ยนะโดยเพราะวันพิเศษพิเศษในห้องนอนเนี่ยควรจะเปิดเพลงที่มันสื่อถึงความรักดนตรีบรรเลงก็ได้นะฮะเลือกแต่เลือกแนวหน่อยโอ้ไม่ใช่มาแนวแบบแรปโหดๆหรือไม่ได้นะหรือว่าแนวเฮฟวี่เมทัลนะฮะกำลังจะโรแมนติกพอเปิดเฮฟวี่เนี่ยเดี๋ยวจะตีกันไหมพูดง่ายนะนะครับกำลังเข้าห้องนอนใจมันโรแมนติกเปิดบัวลอยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็ตีกันนะสิเนี่ยเปิดพระเจ้าตากเนี่ยก็จะซัดกันอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเอาเพลงเขาบอกว่าสไตล์ R&B สไตล์แจ๊สสไตล์โซลคลอเบาๆไม่ต้องดังมากนะเอาแบบดนตรีบรรเลงก็ได้นะฮะดนตรีบรรเลงก็ได้เดี๋ยวนี้ลำโพงที่เป็นบลูทูธก็มีขายเยอะแยะไปนะครับยิ่งถ้าห้องนอนห้องเล็กลำโพงก็ไม่ต้องใหญ่ไม่ได้แพงมากนะครับเลือกแบบบลูทูธเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรแกรมที่มันเปิดเพลงในมือถือแล้วก็เชื่อมบลูทูธไปยังลำโพงเนี่ยท่านผู้ฟังครับเขาสามารถส่งสัญญาณเสียงเนี่ยคมชัดเหมือนกับเปิดซีดีนะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเปิดลำโพงบลูทูธหรือว่าเชื่อมบลูทูธเนี่ยเสียงที่ออกมันจะได้ระดับแค่ MP3 นะครับมันยังไม่เทียบเท่ากันฟังแผ่นซีดีสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้มันล้ำหน้าไปเยอะละนะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบไฮเรสแล้วด้วยนะลำโพงบางตัวการส่งสัญญาณบลูทูธรุ่นใหม่ๆเนี่ย มันคมชัดกว่าฟังซีดีแล้วอะนะครับอย่างผมเนี่ยยังเป็นรุ่นเก่ายังชอบสะสมพวกเครื่องเล่นซีดีฟังกับลำโพงสมัยก่อนต่อสายเนี่ยนะเพราะยังเชื่อว่าเสียงมันเพราะแต่จริงๆในความจริงสมัยเนี้ยลำโพงบลูทูธกับโปรแกรมเปิดเพลงใหม่ๆเนี่ยเสียงดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้องการสร้างบรรยากาศโรแมนติกก็เลือกเพลงที่มันสบายๆผ่อนคลายดนตรีบรรเลงแนว R&B แนวแจ๊สแนวโซลคลอไปเบาๆคลอไปเบาๆ มันจะสร้างบรรยากาศโรแมนติกได้อย่าไปเลือกบัวลอยใช่ไหมนอกจากจะไม่โรแมนติกแล้วจะตีนหัวแตกนะครับหลังจากนั้นโอ้โหไฟแล้วสีในห้องนอนแล้วเปิดเพลงคลอแล้วมันต้องมีกลิ่นด้วยกลิ่นหอมเนี่ยมันจะช่วยสร้างบรรยากาศโรแมนติกนะครับได้ดีเลยทีเดียวล่ะนะก็เวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่นะไปห้างไปร้านอาหารหรือไปอะไรก็แล้วแต่ไม่พอเดินเข้าไปหรือว่าไปละไปเดินห้างเข้าร้านเสื้อผ้าบางร้านเห็นไหมมันจะมีกลิ่นหอมติดตัวเลยอ่ะเราจะรู้ว่าเดินเข้าร้านนี้มันต้องมีกลิ่นเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันช่วยได้มันเป็นประสาทสัมผัสที่มันส่งผลกับเรื่องโรแมนติกมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกกลิ่นนะครับมาจากน้ำมันหอมระเหยมาจากเทียนหอมหรือนะครับมาจากก้อนไอ้เครื่องปรับอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยได้หมดนะครับมาสร้างกลิ่นหอมก็เลือกกลิ่นที่มันดูโรแมนติกหน่อยเนี่ยจะเป็นกลิ่นกุหลาบกี่แล้วก็ไอ้นี้แล้วแต่สไตล์นะแล้วแต่ง่ายๆเลือกกลิ่นออกแนวกุหลาบมันหอมเซ็กซี่ยั่วยวนเหลือเกินนี่มันจะสร้างบรรยากาศโรแมนติกได้นะครับเดี๋ยวนี้ไอ้พวกน้ำมันหอมระเหยนะครับอโรมาเทอราปีนี้ก็ได้นะผมก็ชอบนะครับกลิ่นก็เรียกว่ากลิ่นมหาชนเลยนึกอะไรไม่ออกลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ไว้ก่อนแล้วจะมีกลิ่นโรสกลิ่นกุหลาบนี่ก็ได้เหมือนกันมันก็รู้สึกผ่อนคลายเซ็กซี่หน่อยๆนะกระตุ้นความโรแมนติกได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับไฟและสีและเสียงและกลิ่นและคราวนี้ก็ไฮไลท์ล่ะนะเตียงนอนก็บอกว่าการสร้างบรรยากาศโรแมนติกในห้องนอนได้ดีเนี่ยสิ่งสำคัญคือเตียงอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยไม่ใช่พอกระโดดลงไปโอ้แข็งปกคอหักไม่ได้นะเตียงมันต้องนุ่มมันต้องโดดลงไปแล้วมันต้องยวบเลยนี่มันต้องนุ่มนวลนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกเตียงเลือกหมอนนะที่มันอ่อนนุ่มด้วยนะครับไม่ใช่โอ้แข็งเป็นไม้กระดานเลยงี้ไม่ได้นะเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกนี่แหละครับต้องเลือกเตียงที่มันดูนุ่มนะครับสร้างบรรยากาศโรแมนติกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเตียงเนี่ยเขาบอกว่าต้องนุ่มสบายสัมผัสได้ถึง texture ของความนุ่มนวลโอ้โหนะนอนสบายหนานุ่มเหมาะกับสรีระของคนที่จะนอนด้วยนะครับนี่คือเรื่องของเตียงอันนี้เป็นสำคัญละสำคัญสุดเลยนะครับเรื่องของเตียงนอนนะครับไม่ใช่โหมันเข้ามาแสงสลัวสลัวสีห้องนอนก็โรแมนติกอะไรโรแมนติกหมดพอจะกระโดดขึ้นไปบนเตียงท่านละโหแข็งปักกระเด้งกระดอนชนฟ้ายังไม่ได้นะครับเลือกให้มันดูแบบโรแมนติกหน่อยนะฮะมันจะได้รู้สึกดีนะครับเลือกนุ่มๆซึ่งวิธีการเลือกเตียงนอนนุ่มๆเนี่ยก็มีทำ EP แยกไปละก็ไปลองฟังได้นะหาฟังได้นะครับว่าการเลือกเตียงนอนที่เหมาะสมกับสรีระเหมาะสมกับสภาพร่างกายบางคนต้องการที่นอนแบบแก้ปวดหลังปวดคออะไรก็มีหมดอะนะครับแต่นี้เราจะเลือกที่นอนที่มันนุ่มเพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้เกิดขึ้นในห้องนอนครับ

0: าน
1: ช่องประจำบ้าน
0: อังกฤษติดปาก
1: ฟังจีนไปด้วยกัน
0: และคนคุยข่าวพอดแคสต
1: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
0: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
1: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1 สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน

0: PRD7 Podcast
1: เทคนิคต่อมาครับในการทำให้ห้องนอนของเรานั้นโรแมนติกนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับต้องเพิ่มพร็อพไปหน่อยนะครับจัดไฟแล้วนะจัดสภาพสีในห้องนอนให้มันดูสบายตานุ่มนวลละนะครับเพิ่มเสียงเพลงในการสร้างบรรยากาศโรแมนติกละเพิ่มกลิ่นเพื่อเย้ายวนละทำให้เตียงนอนนุ่มละเราต้องเพิ่มพร็อพเข้าไปหน่อยนะก็คือต้องมีดอกไม้ใส่แจกันให้มันดูสดชื่นมันเป็นวันพิเศษเนี่ยหรือเป็นวันธรรมดาก็ได้ฮะแต่ว่าในห้องนอนพอเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกสบายตาเป็นจุดพักสายตาให้มันรู้สึกผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มดอกไม้เพิ่มสีสันจะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็แล้วให้มันมีสีสันนะแล้วก็มีแล้วก็ต้องให้มันดูสดชื่นด้วยให้มันดูแบบดอกไม้สดเสมอว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยแล้วเพิ่มกิมมิกโรยกรีบดอกไม้ไว้ก็ได้บนเตียงนี่เขาบอกว่าเพิ่มเหมือนจะส่งตัวเข้าเรือนหอเลยนี่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าอย่างน้อยมีแจกันมีดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบสีแดงโอ้โหมันโรแมนติกเหลือเกินนะพ่อบ้านกลับเข้าบ้านโอ้ยทำไมวันนี้เมียเราจัดซะขนาดนี้สงสัยเอ๊ะวันนี้มันเป็นวันครบรอบแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีแล้วมันต้องมีอะไรพิเศษเพิ่มความโรแมนติกให้กับกันนะครับและสุดท้ายนะก็บอกเกี่ยวเรื่องเครื่องดื่มก็อาจจะมีเครื่องดื่มในวันพิเศษถ้าอยากจะเพิ่มความโรแมนติกอันนี้ก็แล้วแต่คนนะนะครับบางคนไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็อาจจะเป็นน้ำหวานแล้วก็แล้วแต่บางคนอาจจะดื่มได้นิดหน่อยสำหรับกรณีพิเศษก็อาจจะเป็นแชมเปญเป็นไวน์ก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับแล้วแต่เพิ่มใครที่แบบสายแบบเฮลตี้ก็อาจจะแบบน้ำผลไม้ที่น้ำตาลน้อยๆก็ได้เพิ่มบรรยากาศก็ครบสูตรเลยทีเดียวโอ้โหลูกหัวปีท้ายปีแน่นอนโรแมนติกขนาดนี้นะครับจัดแสงไฟห้องนอนสลัวสลัวนี่ตกแต่งห้องนอนให้เป็นโทนสีเดียวกันจะได้รู้สึกผ่อนคลายเพิ่มเสียงเพลงที่มันดูลดความเครียดนะครับแนว R&B แนว Jazz แนวโซลเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อกระตุ้นความโรแมนติกนะครับหาเตียงนอนที่มันนุ่มสบายเข้ากับสรีระเพิ่มกิมมิคเข้าไปหน่อยนะเพิ่มพร็อพเข้าไปหน่อยในการจัดดอกไม้สีสันสดใสยั่วยวนอย่างเช่นดอกกุหลาบนะครับและปิดท้ายด้วยดื่มน้ำหวานในห้องนอนค่ำคืนพิเศษเพื่อบรรยากาศโรแมนติกทำแบบนี้แล้วถ้าสามีของคุณยังนอนหันหลังให้อยู่หรือภรรยาคุณยังนอนหันหลังให้ก็แสดงว่าเรียบร้อยจืดจางครับทำขนาดนี้แล้วมันต้องลูกหัวปีท้ายปีแล้วนะเพราะนี่คือสุดๆละสร้างบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกขนาดนี้นะเต็มที่แล้วนี่บอกว่าโอ้จัดเต็มแม็กซ์แล้วใส่เต็มหลอดแล้วนะเนี่ยนะครับ7วิธีการนะครับในการที่จะเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกให้เกิดขึ้นในห้องนอนนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะจริงๆก็เรื่องเกี่ยวกับความโรแมนติกในห้องนอนเนี่ยสำคัญเพราะเหลือเชื่อนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ย 1. แต่งงานกันน้อยนะแต่งงานกันช้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับสักอายุ20หรือไม่ถึง30คนไทยก็แต่งงานแล้วมีลูกแล้วสมัยนี้เนี่ยอายุอย่างน้อยก็30กว่าเพราะบางคนคิดว่าต้องมีความมั่นคงก่อนถึงจะแต่งงานนะครับบางคนแต่งแล้วก็หย่าก็เยอะสถิติหย่านี่เยอะมากแล้วก็บางคู่แต่งบางคู่ก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่แต่งไม่จดทะเบียนแล้วก็จำนวนไม่น้อยก็เลือกที่จะไม่มีบุตรด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยอัตราการเกิดคนไทยต่ำอัตราการมีอายุยืนยาวเพราะการแพทย์เราก็เจริญเพราะฉะนั้นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปก็เยอะก็คือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอัตราการเกิดต่ำใกล้ฮะมีข่าวโรงเรียนอนุบาลก็ปิดตัวลงเยอะแล้วก็ต่อไปเนี่ยกลุ่มแรงงานเนี่ยกลุ่มคนวัยทำงานก็จะน้อยเพราะฉะนั้นอัตราการต้องการคนมาทำงานก็ ก็จะสูงเพราะคนวัยทำงานก็น้อยลงเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆตามมาซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเป็นทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะครับจีนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจำกัดจำนวนลูกนะให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้คนเดียวเพราะงั้นแต่ละครอบครัวก็อยากมีลูกชายกันหมดอะแต่ปัจจุบันเขาเลิกละเขาเลิกเพราะเขากำหนดตรงนี้มานานจนอัตราการเกิดใหม่เขาต่ำปัจจุบันในอินเดียเนี่ยซึ่งอินเดียเขาไม่เคยบังคับมีเท่าไหร่ซัดเต็มที่เนี่ยตอนนี้อินเดียมีประชากรแซงหน้าจีนไปแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาเพิ่มความโรแมนติกกันหน่อยนะจะได้มีลูกเยอะๆนะจะได้แต่งงานกันเยอะๆเนี่ยซึ่งความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับนี่เป็นเนื้อหาสาระครับที่มาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องการสร้างความโรแมนติกในห้องนอนครับก็ถือว่าเป็น EP แบบฟังสบายๆครับนะฮะเราก็มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายล่ะเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนมานำเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับ EP นี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตลาด92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
5: แค่ฟัง PRD7 Podcast
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับพบกันหลังเคารพธงชาตินะครับแล้วก็ก่อนข่าวพักค่ำโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับรวมถึงวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั่วประเทศที่รับสัญญานะครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันเนี่ยมีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงในออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าด้วยวัยของเด็กเองนะครับที่ยังอาจจะขาดในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังจึงอาจจะตกเป็นเป้าหมายนี่แหละนะครับที่หลอกล่อได้ง่ายนะครับในขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความรู้นะครับหรือว่าคำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยในปัจจุบันต่อเด็กและเยาวชนนะครับอย่างแรกก็คือการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีลักษณะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการพนันละมกอนาจารนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงในลักษณะต่างๆเป็นต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กเยาวชนอาจยังขาดวุฒิภาวะนะครับในการแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจึงอาจเกิดการรับรู้หรือเรียนรู้ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก่อนวัยอันควรแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบกลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเสพติดการพนันหรือว่าการเกิดการเลียนแบบก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนเป็นต้นได้นะครับรูปแบบต่อมาก็คือการถูกหลอกเอาภาพที่ไม่เหมาะสมของเด็กนะครับแล้วก็นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้เนื่องด้วยเด็กอาจจะขาดความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลอื่นนะครับก็ทำให้อาจจะทำให้เด็กถูกหลอกลวงจากคนร้ายที่แฝงตัวมาเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ได้ง่ายนะครับซึ่งอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เด็กตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยก็คือการ

0: ที่คนร้ายหลอกให้เด็กส่งภาพหรือวิดีโอคอลกับคนร้ายนะครับในลักษณะที่เด็กไม่ได้สวมเสื้อผ้าหรือว่าให้ถ่ายภาพในลักษณะลามกส่งให้คนร้ายจากนั้นคนร้ายก็จะติดต่อหาผู้ปกครองเพื่อข่มขู่เอาเงินหรือว่านำภาพของเด็กที่ได้นะครับไปขายตามเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้นะครับอาจมีการหลอกลวงให้เด็กไปพบหรือมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบที่3การถูกหลอกลวงนะครับในการซื้อสินค้าบริการหรือไอเทมเกมนะครับก็จะเกิดขึ้นกับเด็กที่ผู้ปกครองเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้กับเด็กหรือว่ามีการผูกบัตรเครดิตกับโทรศัพท์ที่เด็กใช้งานนะครับเนื่องจากว่าด้วยการซื้อสินค้าและบริการหรือว่าไอเทมเกมเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันมีขั้นตอนในการชำระเงินที่ง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยหากผู้ปกครองไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการชำระเงินที่อาจจะรัดกุมสักเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยถูกล่อลวงได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการล่วงละเมิดบุคคลอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการกลั่นแกล้งระรานในโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าไซเบอร์บูลลี่อิงเนี่ยแหละนะครับการทะเลาะหรือล้อเลียนกลั่นแกล้งดังกล่าวนี้ก็ระหว่างเพื่อนของเด็กหรือคนรู้จักมักเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อมูลที่กลั่นแกล้งก็อาจจะกระจายเป็นวงกว้างไปก็อาจทำให้บุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับก็อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าจนอาจนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงอย่างอื่นได้นะครับและแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดจนครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการกำกับดูแลแล้วก็การเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กๆ เหล่านี้นะครับให้ช่วยกันแล้วก็ให้ความรู้และเฝ้าระวังนะครับระมัดระวังสอดส่องดูแลการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เป็นไปตามวัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆก็มีฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานของท่านได้นะครับก็ตลอดจนควบคุมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กให้ผู้ปกครองได้เลือกใช้นะครับเป็นจำนวนมากหากเป็นกรณีการซื้อของนะครับในร้านค้าออนไลน์ผู้ปกครองควรร่วมกับบุตรหลานนะครับในการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะครับแล้วก็หากทำได้ดังที่กล่าวไปเนี้ยก็เชื่อว่าก็จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในโลกออนไลน์นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเห็นเว็บไซต์ใดที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมายและอาจเป็นภัยกับเด็กและเยาวชนก็สามารถแจ้งเบาะแสไปยังตำรวจได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเกิดมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเจ้าฝุ่นขนาดเล็กนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายของเราก็จะส่งผลให้มีการทำงานของปอดลดลงการแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลงนะครับก็ทำให้หายใจสั้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจนะครับสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังอาทิอย่างเช่นควันจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซลการเผาขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ในที่โล่งแจ้งนะครับรวมถึงควันจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับผลกระทบนะครับจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่การเกิดอาการไอจามนะครับมีน้ำมูกไซนัสอักเสบนะครับเจ็บคอมีไข้เหนื่อยง่ายเท้าบวมหัวใจเต้นเร็วนะครับคันตามร่างกายมีผื่นแดงตามร่างกายมีอาการแสบหรือคันตามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับตาแดงน้ำตาไหลแล้วก็โรคมะเร็งนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับคนงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งจำกัดเวลาการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมที่ออกแรงนะครับรวมถึงสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเสมอนะครับ สำหรับคำแนะนำในการดูแลบ้านเรือนและชุมชนของเรานะครับให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองก็สามารถทำได้โดยการจัดห้องของเรานะครับภายในบ้านของเราให้สะอาดปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอยู่เสมอนะครับไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาภายในบ้านของเรานะครับทำความสะอาดบ้านนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับทำความสะอาดไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือควันนะครับอย่างเช่นจุดธูปจุดเทียนนะครับเป็นต้นไม่เผาขยะนะครับเศษใบไม้กิ่งไม้และยาทุกชนิดนะครับหรือว่าสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดควันหรือหมอกควันนะครับมากขึ้นนะครับถ้าใช้เครื่องปรับอากาศที่ต้องนำอากาศนะครับจากภายนอกเข้ามาเนี่ยควรปิดช่องอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอกด้วยนะครับและหมั่นตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและไม่ใช้ไม้กวาดในการทำความสะอาดเนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้ฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็เรื่องของการดับเครื่องยนต์และยานพาหนะทุกชนิดนะครับทุกครั้งที่จอดรถนะครับและหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์หรือใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมลพิษทางอากาศเนี่ยเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีอันตรายมากนะครับนอกจากต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองแล้วนะครับอย่างเช่นงดการสูบบุหรี่นะครับงดการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรืออาคารนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับ N95 ทุกครั้งหากจำเป็นต้องออกไปภายนอกอาคารนะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนเองอยู่เสมอๆด้วยนะครับแล้วก็หากร่างกายเกิดความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเชิญชวนการบริจาคอวัยวะนะครับการบริจาคอวัยวะนี่นะคือการบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่นนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจได้จากอวัยวะของผู้ที่มีจิตศรัทธาซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะเอาไว้หรือว่าได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคนะครับปัญหาการขาดแคลนอวัยวะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศของเรานะครับโดยในปี2562เขามีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียงร้อยละ 10.7 นะครับของผู้ป่วยที่รออวัยวะทั้งหมดจึงมีผู้ป่วยที่รออวัยวะที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งบางส่วนก็เสียชีวิตก่อนได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็วิธีการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่นะครับด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะหรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่ายนะครับจึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปนะครับอวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่ายได้เนี่ยได้แก่หัวใจนะครับตับไตปอดนะครับตับอ่อนนะครับกระดูกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งได้มาจากการนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วก็การผ่าตัดนั้นเนี่ยจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับเพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิมครับส่วนคุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะนะครับผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีนะครับเสียชีวิตจากสภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆปราศจากโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งนะครับไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตนะครับความดันโลหิตสูงโรคตับและไม่ติดสุรานะครับอวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดีนะครับปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบชนิด B ไวรัสเอดเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบด้วยนะครับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะก็สามารถบริจาคอวัยวะออนไลน์ได้นะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ บริจาคจากผู้เสียชีวิตที่จะนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อวัยวะสำคัญนะครับอย่างเช่นหัวใจปอดตับไตล้มเหลวนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับผู้สนใจก็ที่จะบริจาคอวัยวะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีนะครับได้ที่App Store นะครับ Play Store นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1666หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์022564045-6หรือที่เว็บไซต์นะครับ www.organdonate.in.th นะครับ www.organdonate.in.th organdonate.in.th นะครับการบริจาคอวัยวะเนี่ยถือเป็นการสร้างประโยชน์แล้วก็ความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นการให้ชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดูแลครอบครัวและคนที่รักนะครับรวมทั้งยังมีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยสร้างกุศลให้ทั้งผู้ให้แล้วก็มีการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้รับนะครับหนึ่งผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้านะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
5: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันถ่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
4: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
5: ลดฝุ่นคุณช่วยแค่เช็คสภาพรถ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: สารคดีเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการวางแผนปรับตัวก่อนการเป็นผู้สูงวัยในทุกมิติท่านผู้ฟังครับสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยจะมีประชากรกลุ่มคนสูงวัยมากกว่ากลุ่มคนในวัยอื่นแน่นอนว่าพอขาดคนรุ่นใหม่ๆก็มาแทนที่ผู้สูงวัยหลายคนก็จะขาดลูกหลานคอยดูแลดังนั้นกลุ่มคนที่กำลังจะเข้าสู่ในวัยนี้หรือกลุ่มคนที่กำลังจะเกษียณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ด้านสุขภาพอนามัยควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอหากิจกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าทำแต่ต้องคำนึงว่าจะต้องไม่หนักจนเกินไปและควรหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เสมออย่างน้อยปีละ1ครั้งมีการฝึกสมองฝึกจิตและสมาธิมองโลกในแง่ดีหรือพัฒนาอารมณ์ให้มีความสุขด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจควรมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆและหาได้คำแนะนำลูกหลานตามความเหมาะสมด้านการออมต้องเริ่มปรับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายให้เพียงพอหลังเกษียณและต้องรีบทำเสียแต่เนิ่นๆด้านที่อยู่อาศัยเตรียมตัววางแผนจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้สะดวกปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุเมื่อสูงอายุจัดบ้านให้โล่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างไรก็ตามการวางแผนปรับตัวในทุกมิติดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องเริ่มทำก่อนที่วันเกษียณจะมาถึงเพียงไม่กี่วันแต่คุณเริ่มปรับตัวและวางแผนเสียแต่วันนี้เพราะถ้ารอถึงวันนั้นอาจจะเหลือเวลาไม่เพียงพอหรือปรับตัวไม่ทันก็ได้นะครับ

ูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพโดยผ่านช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลยุทธ์การหลอกที่ใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้าร่วมด้วยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาในรูปแบบของการส่งข้อความหรือ SMS อีเมลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะที่จะทำให้การหลอกลวงผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลวงเอาข้อมูลต่างๆที่สำคัญค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาจากการร้องเรียนของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้นยังพบว่ามีมิจฉาชีพสร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อในลักษณะการส่ง SMS ปลอมเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินและกดรับสิทธิ์จากลิงก์เพื่อขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยการอ้างจัดแคมเปญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วยังเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในท้องที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึงเตรียมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นหลักฐานการโอนเงินบันทึกการสนทนารายการเดินบัญชีธนาคารค่ะตำรวจเตือนภัยจึงขอแนะแนวทางการป้องกันการถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันออนไลน์ SMS LINE Facebook ดังนี้นะคะเมื่อพบ SMSหรือลิงก์ผ่านไลน์ Facebook ที่น่าสงสัยหรือหลอกลวงอย่าเพิ่งกดลิงก์เข้าไปควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยป้องกันเบอร์แปลกๆเช่น Who's Call หลีกเลี่ยงการกู้เงินหรือสินเชื่อที่ไม่น่าเชื่อถือควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้กู้และรายละเอียดการกู้ให้ดีเสียก่อนหรือเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อที่เป็นสถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอื่นๆหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้หรือมีเงื่อนไขในลักษณะที่ได้ผลตอบแทนสูงง่ายไม่ซับซ้อนตั้งค่าคุณสมบัติความปลอดภัยหลายชั้นเปลี่ยนรหัสผ่านให้มีความซับซ้อนเพื่อให้เข้าถึงบัญชีได้ยากขึ้นและติดตามการอัปเดตข่าวสารกลโกงอยู่เสมอนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพกสทช.กดดอกจัน137 AIS สายด่วน1185 True 9777หรือ D-TAG 1678และสายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441หรือหมายเลขโทรศัพท์0818663000ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ที่รักจ๋า
2: เดี๋ยวพี่แขนนี่รอยอะไร
1: อ๋อเข้าไปเล่นกับน้องส้มเช้งแล้วก็น้องคุกกี้มาโดนขวนเอาอะ
2: ส้มเช้งไหนคุกกี้ไหนอีก
1: หมาแมวข้างบ้านเราไงตัวเองที่เอาข้าวไปเทให้มันกินประจำไง
3: โรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเมื่อถูกงับเป็นรอยช้ำแม้ไม่มีเลือดออกถูกควรที่ผิวหนังไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกซิบซิบถูกเกลียน้ำลายถูกผิวหนังที่มีแผลต้องล้างและรักษาบาดแผลพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนโดยด่วนด่วนด่วน
4: วันก่อนดูข่าวเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายรายพร้อมใจงดใช้โฟมและถุงพลาสติกนับว่าช่วงนี้ใครรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอินเทรนด์จริง
5: ๆแหมที่ผ่านมาไม่ว่าจะพลาสติกในท้องปลาพยูนหรือว่าในท้องกวางก็เป็นกระแสที่ใครก็รับไม่ได้กับความมักง่ายที่ขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบนะ
4: ถูกต้องนะครับจิตสำนึกสำคัญที่สุด
5: รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 ในช่วงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับหัวใจของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะครับเพื่อไปเลี้ยงร่างกายประมาณ5ลิตรต่อนาทีแบ่งออกเป็น4ห้องนะครับมี2ห้องบนแล้วก็2ห้องล่างหัวใจห้องบนเนี่ยมีจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า SA node ซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นในหัวใจห้องบนแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปยัง AV node นะครับโดยผ่านเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดพิเศษนะครับแล้วก็แผ่ขยายกระแสไฟฟ้าไปทั่วหัวใจห้องล่างทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างสมบูรณ์ในขณะพักนะครับคนปกติจะมีอัตราการเต้นของหัวใจหรือที่เรียกว่าชีพจรนะครับประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของไทยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นกรรมพันธุ์อายุเพศแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมได้อย่างเช่นการออกกำลังกายน้ำหนักเกินนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังนั้นนะครับผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆแทรกซ้อนได้นะครับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับได้แก่การสูบบุหรี่มีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานมีภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินปกติมีความเครียดไม่ออกกำลังกายสตรีหลังหมดประจำเดือนสตรีที่ทานยาคุมกำเนิดและก็การรับประทานอาหารเค็มจัดนะครับสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเนี่ยได้แก่การที่มีอาการบาดเจ็บแน่นหน้าอกนะครับอย่างเช่นบีบเค้นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับเจ็บหน้าอกร้าวไปกรามขากรรไกรข้อแขนไหล่หลังนะครับเจ็บหน้าอกร่วมกับเหงื่อออกตัวเย็นสั่นนะครับตัวเย็นใจสั่นเจ็บหน้าอกนานกว่า20นาทีเป็นต้นนะครับเหนื่อยง่ายความสามารถในการออกกำลังกายลดลงเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกมีภาวะหัวใจล้มเหลวใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกตินะครับผิดจังหวะแล้วก็เป็นลมหมดสตินะครับสำหรับการปรับพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับก็สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโดยไม่ควรเกินร้อยละ30ของพลังงานทั้งหมดนะครับหรือว่าไม่เกินวันละ3-4 ช้อนโต๊ะนะครับของน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารรวมถึงกะทิแล้วก็เนยด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมค่าความดันโลหิตแล้วก็น้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการรักษาระดับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมออกกำลังกายในระดับความหนักปานกลางจนถึงหนักนะครับทดสอบโดยการร้องเพลงได้แบบไม่ติดต่อกันแต่ยังสามารถพูดได้ปกติอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ 40-50 นาทีต่อครั้งนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สุดท้ายนะครับงดสูบบุหรี่ด้วยนะครับคุณฟังครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะครับยังคงพูดถึงเรื่องของผู้ติดยาเสพติดเราเรียกว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะครับทำไมผู้ติดยาเสพติดถึงเป็นผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยจะมีภาวะสมองติดยานะครับคุณผู้ฟังเกิดแรงกระตุ้นจนนำพาไปสู่ความอยากยานะครับมีความจำเป็นต้องหายาเสพติดเพื่อนำมาเสพนะครับเมื่อเสพ ไปแล้วก็จะมีความสุขมีภาวะสมองติดยาแล้วก็มีระยะเวลาในการป่วยของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้รวมถึงปัจจัยแทรกซ้อนเนี่ยมากมายนะครับภาวะการติดยาเสพติดสามารถรักษาหายได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาครับคุณผู้ฟังแล้วก็ความเข้าใจของครอบครัวด้วยนะครับชุมชนด้วยนะครับปัญหาการกลับไปเสพติดซ้ำเนี่ยอาจจะเกิดจากผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับครอบครัวขาดความอบอุ่นร่างกายและจิตใจไม่เข้มแข็งพอครับส่วนนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยรัฐเขาถือว่าผู้เสพทุกคนนะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้ป่วยแล้วก็จะให้โอกาสในการที่จะบำบัดรักษานะครับรวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับการเสพยาเสพติดเนี่ยรัฐบาลได้มีการให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะครับในระบบสมัครใจนะครับโดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแล้วก็หากท่านพบผู้ใกล้ชิดนะครับใช้ยาเสพติดก็ขอให้ทำความเข้าใจแล้วก็แนะนำให้เข้ารับการรักษานะครับบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับได้แก่โรงพยาบาลธัญรักษ์ทั้ง7แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง16แห่งนะครับรูปแบบของการบำบัดรักษานะครับเขาจะเน้นนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับโน้มน้าวชักจูงจูงใจให้ผู้เสพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยสถานพยาบาลในพื้นที่นะครับดำเนินการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อจำแนกผู้ป่วยนะครับยาเสพติดเป็นกลุ่มผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดนะครับแล้วก็ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ส่งต่อตามสภาพการเสพติดนะครับภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับผู้เสพยาเสพติดแล้วก็ญาติที่สนใจนะครับจะส่งบุตรหลานเข้ารับการรักษาก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วน1165ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนกรณีพบผู้เสพที่มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กรณีพบเบาะแสยาเสพติดก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของการเชิญชวนคุณผู้ฟังลดการบริโภคน้ำตาลนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับการดูแลร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้มีแรงต้านต่อโรคนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรเริ่มหันมาดูแลใส่ใจนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการกินอาหารครบ5หมู่นั้นนะครับเพียงพอแล้วแต่ว่ารสชาติของอาหารเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนั้นส่วนใหญ่ก็มีรสหวานนะครับหากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับการรับประทานน้ำตาลในปริมาณที่มากในระยะยาวเนี่ยก็ผลที่จะเกิดกับร่างกายนั่นก็คือเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนนะครับเพราะว่าหลังจากการทานน้ำตาลเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยกลไกของร่างกายก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันได้นะครับน้ำตาลที่มากเกินนะครับซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีการสะสมของน้ำตาลมากนะครับแล้วก็กลายเป็นไขมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานได้นะครับเกิดอาการอ่อนเพลียนะครับเนื่องจากว่าการทานน้ำตาลเป็นปริมาณมากส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้เวลาที่รับประทานของหวานเข้าไปในช่วงแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเรากระปี้กระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้สึกนี้จะสั้นมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากระดับน้ำตาลเนี่ยลดลงแล้วนะครับก็ทำให้พลังงานในร่างกายเนี่ยผันผวนครับก็ส่งผลให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้นะครับต่อมาคือมีการเกิดสิวขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าการทานน้ำตาลในปริมาณสูงส่งผลให้หลั่งอินซูลินได้นะครับจากนั้นเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในถูกหลั่งออกมามากเกินไปนะครับทำให้ต่อมไขมันบนใบหน้าเนี่ยทำงานมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสิวนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือหน้าเหี่ยวด้วยนะครับน้ำตาลกับคอลลาเจนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันนะครับคุณผู้ฟังสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเมื่อ เรารับประทานน้ำตาลมากเกินไปหลังจากที่มีน้ำตาลในเลือดสูงโมเลกุลของน้ำตาลจะเข้าไปจับกับคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในผิวของเรานะครับก็ส่งผลให้คอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินแข็งตัวทำให้ผิวของเราเนี่ยมีริ้วรอยได้นะครับเม็ดเลือดนะครับคุณฟังเม็ดเลือดขาวในร่างกายมีหน้าที่ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรารับน้ำตาลเข้าไปถึง100กรัมเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ5ชั่วโมงเลยในการย่อยสลายน้ำตาลนะครับพอภูมิต้านทานในร่างกายต่ำก็ส่งผลให้เมื่อได้รับการติดเชื้อก็จะทำให้ป่วยง่ายนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อภูมิต้านทานต่ำเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำก็มีการทำลายเชื้อแบคทีเรียในร่างกายลดลงนะครับส่งผลให้ป่วยง่ายขึ้นเมื่อได้รับเชื้อนะครับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเมื่อภูมิต้านทานต่ำอย่างเช่นไข้หวัดท้องเสียโรคผิวหนังนะครับอย่างเช่นกรากเลื่อนนะครับเป็นต้นยิ่งบวกกับชีวิตประจำวันของเรานะครับในการใช้ชีวิตที่หนักการพักผ่อนน้อยเนี่ยก็มีความเครียดสะสมยิ่งส่งผลให้ภูมิต้านทานเนี่ยยิ่งถดถอยนะครับส่วนผักที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังอย่างตำลึงผักชีมะเขือพวงมะระจีนมะระขี้นกมะรุมหอมใหญ่ใบหญ้านางผักบุ้งไทยสะระแหน่โหระพากระเพราชะพลูส่วนสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลก็คือกระเทียมขมิ้นเจียวกู้หลานเตยหอมบอระเพ็ดขิงตะไคร้ผักและสมุนไพรที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับมีคุณสมบัติสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารในมื้อหลักด้วยนะครับหรือว่าอาจจะใช้น้ำสกัดเย็นนะครับจากน้ำผักผลไม้ต่างๆก็มีวิตามินสูงได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังเราควรที่จะหันมาใส่ใจในการลดการบริโภคน้ำตาลนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนนะครับตัดวงจรการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงโดยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุเนี่ยจากคำแนะนำของกองโภชนาการกรมอนามัยก็คือในเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินนะครับ16กรัมต่อวันหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล4ช้อนชาวัยรุ่นหญิงชายนะครับอายุ14ถึง25ปีควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน24กรัมต่อวันนะครับหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล6ช้อนชาส่วนหญิงชายที่ใช้พลังงานมากควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือเทียบได้กับน้ำตาลเนี่ยไม่ควรเกิน8ช้อนชานะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ควบคุมการบริโภคน้ำตาลก็คือการเปลี่ยนมาอาจจะใช้น้ำตาลซองนะครับในการชงชากาแฟนะครับอาจจะลดลงนะครับใช้ขนาดบรรจุเล็กๆนะครับอย่างเช่น1ซองเนี่ยก็ใช้ในปริมาณ4กรัมเป็นต้นก็จะสามารถลดหรือว่าควบคุมในการที่เราจะบริโภคน้ำตาลจากการที่เราดื่มเครื่องดื่มอย่างชาแล้วก็กาแฟด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ในวันนี้นะครับที่เรานำสาระดีๆมาฝากกันนะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับก็พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

คเกาต์โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีกรดยูริกสูงมากในเลือดสะสมมาเป็นระยะเวลานานจนกรดยูริกนั้นตกตะกอนอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายอาจใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะแสดงอาการข้ออักเสบปวดแดงร้อนที่ข้อถ้ากรดยูริกสะสมตามผิวหนังจะทำให้ปุ่มนูนขึ้นตามผิวหนังแต่ถ้ากรดยูริกไปตกตะกอนที่ไตจะทำให้เกิดนิ่วในไตและไตเสื่อมได้ในที่สุดกรดยูริกเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเองประมาณ 80% และอีก 20% ที่เหลือเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงมากจนเกินไปซึ่งสารพิวรีนจะพบในสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์พืชผักบางชนิดและอาหารทะเลบางอย่างโดยปกติร่างกายสามารถขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้แต่บางคนร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้หมดทำให้มีกรดยูริกสะสมอยู่ตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณข้อและกระดูกผนังหลอดเลือดและไตซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคเกาต์อาการของโรคเกาต์ในระยะแรกจะมีอาการปวดแดงร้อนเฉียบพลัน24ชั่วโมงแรกจะปวดมากที่สุดจะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาเลยโดยเฉพาะที่นิ้วโป้งเท้าและตรงข้อเท้าเข่าหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปอาการจะเริ่มดีขึ้นและจะหายสนิทภายใน 5-7 วันในระยะแรกจะมีอาการอักเสบแค่บริเวณเดียวหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้โรคค่อยๆลามไปจุดอื่นๆมีอาการจะปวดบวมนานขึ้นและรุนแรงขึ้นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกาต์ผู้ที่มีกรดยูริกสูงเป็นระยะเวลานานโดยไม่รู้ตัวหรือมีกรรมพันธุ์เป็นโรคนี้บวกกับมีพฤติกรรมชอบกินอาหารที่มีสารพิวรีนสูงเป็นประจำซึ่งสารพิวรีนเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดกรดยูริกเพราะแอลกอฮอล์เป็นอันที่ทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้นคนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้การรักษาโรคเกาต์ในระยะแรกที่มีอาการเฉียบพลันคือปวดบวมแดงร้อนจะใช้ยาแก้ปวดเพื่อลดอาการดูแลตัวเองและป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้ำอีกโดยการงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทานอาหารที่มีพิวรีนให้น้อยลงการดื่มน้ำเยอะๆสามารถช่วยขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะได้หรือการดื่มนมสดก็ช่วยลดกรดยูริกได้เหมือนกันแต่ถ้ากินยาแก้ปวดและดูแลตัวเองแล้วยังมีอาการกำเริบบ่อยกว่า 2-3 ครั้งต่อปีจะต้องใช้ยาลดกรดยูริกการรักษาโรคเกาต์แบบไม่ใช้ยาโดยการควบคุมอาหารสามารถช่วยลดอาการปวดได้แต่การควบคุมอาหารเพียงเดียวไม่เพียงพอสำหรับการรักษาโรคเกาต์ให้หายขาดได้ถ้ามีอาการปวดห้ามบีบนวดเด็ดขาดเพราะการบีบนวดจะทำให้กรดยูริกวิ่งเข้ามาในข้อเยอะมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแต่ควรจะพักการใช้งานของข้อให้นอนพักและประคบเย็นเท่านั้นก็เพียงพอโดยใช้น้ำแข็งประคบเมื่อมีอาการปวดตามข้อเพื่อลดอาการปวดและถ้าปวดที่เท้าให้ยกเท้าสูงเพื่อช่วยลดอาการบวมโรคเกาต์สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการกินยาเพื่อควบคุมระดับกรดยูริกไม่ให้สูงแต่ผู้ป่วยต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อยและปรับพฤติกรรมการกินแต่ถ้าหายขาดแล้วแต่ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมือนเดิมก็จะกลับไปเป็นอีกได้ช่วงที่ข้ออักเสบปวดบวมไม่ควรออกกำลังกายควรพักผ่อนให้เพียงพอรักษาให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยเริ่มออกกำลังกายทีละนิดออกกำลังกายทั่วไปที่ไม่เน้นหนักไปที่ข้อมากจนเกินไปเพราะข้อที่อักเสบบ่อยๆจะทำให้ข้อเสื่อมได้ช่วงปกติให้ออกกำลังกายธรรมดาตามวัยโรคเกาต์สามารถพบได้ตั้งแต่เด็กแต่ส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุ 30-40 ปีขึ้นไปเพราะโรคเกาต์จะต้องใช้เวลาในการสะสมกรดยูริกนานเป็น10ปีกว่าจะแสดงอาการและสาเหตุที่ผู้ชายเป็นโรคเกาต์มากกว่าผู้หญิงถึง10เท่าเพราะผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่เป็นโรคเกาต์จนกว่าประจำเดือนจะหมดสำหรับผู้หญิงจะต่างกับผู้ชายผู้หญิงจะเป็นโรคเกาต์ในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเพราะช่วงที่มีประจำเดือนอยู่นั้นจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกายดังนั้นผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือนจะไม่เป็นโรคเกาต์
แต่พอหลังประจำเดือนหมดไปประมาณ 5-10 ปีก็จะเริ่มมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้ควรรีบปรึกษาแพทย์และใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ดีงดเว้นแอลกอฮอล์ไปก่อนตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อดูค่ายูริกว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเกาต์อันตรายของโรคเกาต์ไม่ถึงกับเป็นอัมพาตแต่เปรียบเสมือนเป็นอัมพาตเพราะปวดข้อมากตลอดเวลาต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเดินไม่ได้เดินไม่ไหวในบางรายอาจจะเป็นอาการไตวายด้วยเพราะมีการสะสมของกรดยูริกที่ไตหรือการที่ผู้ป่วยปวดข้อมากๆแล้วซื้อยาแก้ปวดมาทานเองการทานยาแก้ปวดนานๆในการรักษาการปวดข้อและไม่ขจัดต้นตอของโรคก็จะทำให้ไตวายได้เนื่องจากกรดยูริกจะได้จากการเผาผลาญสารพิวรีนดังนั้นการรักษาโรคเกาต์จึงต้องควบคุมสารพิวรีนในอาหารที่มีปริมาณพิวรีนสูงควรหลีกเลี่ยงได้แก่เครื่องในสัตว์ทุกชนิดเนื้อสัตว์ปีกไข่ปลากระดูกปลาไส้ตันปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลปลาอินทรีกุ้งหอยถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองผักยอดอ่อนบางประเทศเช่นกระถิ่นชะเอมสะเดายอดมะพร้าวอ่อนน้ำต้มกระดูกน้ำสกัดเนื้อสุกรเห็ดกะปิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้ที่มีรสหวานอาหารที่มีปริมาณพิวรีนปานกลางรับประทานได้บ้างเช่นข้าวโอ๊ตเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวปลากระพงแดงปลาหมึกปูถั่วลิสงถั่วลันเตาหน่อไม้ใบขี้เหล็กสตอผักโขมดอกกระหล่ำปลาน้ำจืดยกเว้นกระดูกอาหารที่มีพิวรีนน้อยหรือไม่มีเลยรับประทานได้แก่นมผลิตภัณฑ์จากนมไข่ธัญพืชต่างๆผักต่างๆผลไม้ต่างๆไขมันผลไม้เปลือกแข็งทุกชนิดบุ้นขาวขนมปังไม่เกิน2 แผ่นต่อมื้ออาหารเนยเหลวเนยแข็ง

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรัง

0: ชงโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร
2: ์นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่25

0: ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
1: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
0: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
2: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ2ล้าน3แสน10,000บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า521,000บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า1ล้าน60,000บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง โดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
3: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันทีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดิน และประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
5: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวทั้งนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนัญชิดาสันทองรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ข พออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 นาทีของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ฐานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวทรยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
17: ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
18: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าวค่ะ

0: กินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะวันนี้มาที่จังหวัดตราดนะคะมาพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวช่องทางทำกินนะคะที่สามารถนำไปทำขายก็ได้นะคะต่อยอดสร้างอาชีพนะคะไม่ว่าที่จะไปทำเป็นอาชีพตัวเองหรือว่าเป็นอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้เช่นเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะวันนี้มาที่โรงเรียนวัดคิริวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์อุปถัมภ์นะคะมาพบกับคุณครูผู้ที่ต่อยอดนะคะกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะพร้อมด้วยน้องๆผู้ที่ร่วมกับกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำหมูชั่วโมงเส้นนะคะเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณครูกันนะคะ
0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อวันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนนะคะมาพบกับคุณครูณรมนหรือว่าครูจอยผู้ดูแลหลักสูตรแห่งนี้พร้อมด้วยน้องปุญญพัฒน์นะคะหรือว่าน้องเทนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็น้องเทนนะคะมาพบเห็นหลักสูตรที่น่าสนใจพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงเรียนมีจำหน่ายนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากจะให้คุณครูเล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหมูชมวงเส้นเนี่ยค่ะจริงๆเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยนักเรียนจากชุมนุมแปรรูปอาหารนะคะของโรงเรียนวัดคิริวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์อุปถัมภ์นะคะคือที่โรงเรียนนะคะเขาจะมุ่งเน้นมีหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยเกิดทักษะอาชีพนะคะเกิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วหนึ่งในอาชีพนั่นก็คือเรื่องของการประกอบอาหารการแปรรูปอาหารนะคะทีนี้นักเรียนเนี่ยที่อยู่ชุมนุมนี้นะคะก็มีตั้งแต่ประถมศึกษาตอนปลายเลยป.4 ป.5 ป.6 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เลยนะคะนักเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องมาช่วยกันคิดว่าเขาจะผลิตทำผลิตโปรดักต์อะไรออกมาที่เป็นลักษณะของการแปรรูปอาหารในท้องถิ่นจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและจะหรือจากเมนูอาหารประจำถิ่นนะคะเขาจะต้องแบบคิดค้นออกมาทีนี้ก็เลยได้คิดค้นแบบนักเรียนส่วนใหญ่ก็รู้จักหมูชมวงนะคะไม่ว่าจะไปตามบ้านงานต่างๆหรืออะไรนะคะเขาก็จะมีแบบมีแกงหมูชมวงนะคะนักเรียนก็จะค่อนข้างชอบทานด้วยเพราะว่ารสชาติ
3: เปรี้ยวหวาน
2: เปรี้ยวหวานถูกใจถูกใจเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นอาหารประจำบ้านเราด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เป็นอาหารประจำบ้านเรานะคะก็เลยแบบได้ไอเดียนี้มานะคะแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากปราชญ์ชาวบ้านเป็นคุณป้าที่อยู่ในละแวกโรงเรียนนี่แหละค่ะเขาก็จะมาสอนวิธีการทำน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงก่อนน้ำพริกแกงชมวงแล้วก็สอนวิธีการทำแกงหมูชมวงแบบออริจินอลแบบชาวตราด
1: คุณป้าก็สนับสนุนกิจกรรมนี้ก็มาเข้ามาช่วย
2: ใช่
1: มีความรู้ในด้านพริกแกงก็มาสอน
2: ใช่ค่ะก็เป็นแบบคุณป้าที่เขาทำกับข้าวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาช่วยสอนเด็กๆแล้วหลังจากนั้นก็อยากจะแปรรูปแกงหมูชมวงเนี้ยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเข้าถึงได้ง่ายพกพาสะดวกเป็นของฝากได้ดังนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะแบบของแห้ง
1: เหมือนสะดวกแก่การพกพา
2: ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราไปหาสูตรวิธีการทำหมูชมวงให้เป็นหมูชมวงเส้นเพราะว่าเราไปเจอหมูฝอย
3: อ๋อใช่ไปเจอหมูฝอย
2: หมูฝอยเนี่ยจะทานง่ายเด็กชอบทานข้าวเหนียวหมูใช่ตามหน้าโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหมูฝอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองแบบเอ๊ะจากหมูฝอยเนี่ยลองทำให้เป็นแบบรสชาติของแกงหมูชมวงน่าจะเป็นการแบบแปรรูปแล้วก็เป็นการใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมเนาะอนุรักษ์วัฒนธรรมแกงหมูชมวงด้วยก็เลยเป็นที่มาค่ะ
1: อ๋อค่ะน้องเทนล่ะคะช่วยบอกเราหน่อยค่ะว่าอะไรคือเหตุผลที่น้องเทนเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้
3: เพราะว่าเพราะว่า มีความชื่นชอบในการทำอาหารนะครับเป็นคนที่ชอบทำพวกของคราวแบบทำกินเองเป็นของคราวที่แบบชอบทำกินเองแบบนี
1: ้
3: แล้วก็โรงเรียนมีแบบชมนมอะไรแบบนี้ก็แบบว่ามันน่าสนใจครับก็เลยเข้ามาร่วมด้วยใช่ครับ
1: คือหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยมีชุมนุมแต่ก็มีหลายกิจกรรมในแต่ละชุมนุมเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ให้เด็กๆเลือกตามความสนใจ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ก็1ปีอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนเขาก็มีสามารถที่จะเปลี่ยนชุมนุมก็ได้หรือถ้าเขาชอบชุมนุมเดิมอย่างชอบแปรรูปอาหารเขาก็จะยังอยู่ชุมนุมเดิมแล้วเขาก็จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่อยอดของเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะทีนี้ในเรื่องของกระบวนการการทำหมูชมวงเส้นนะคะจากน้ำที่เราเห็นจากแกงที่เราได้รับความชื่นชอบกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหมูชมวงเส้นที่น่าสนใจนะคะมีวิธีการมีกระบวนการในการผลิตอย่างไรบ้างคะคุณครู
2: แรกเริ่มนะคะเราจะใช้เนื้อหมูส่วนที่เป็นเนื้อสะโพกเนื้อแดงอะค่ะเวลาเขาต้มแล้วเขาจะสามารถฉีกเป็นเส้นได้เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะใช้กระบวนการคล้ายๆการทำหมูฝอยเลยคือเอาเนื้อหมูไปต้มจากนั้นก็ถ้าเปื่อยเราก็เอามาฉีกเป็นเส้นค่ะแล้วก็พักหมูไว้แล้วเราก็จะไปปรุงในส่วนของน้ำซอสเนี่ยเราจะใช้พริกแกงนะคะน้ำพริกชมวงนะคะมาปรุงแล้วก็ปรุงรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสหรือน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือใบชมวง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะเราจะเพิ่มความเปรี้ยวของแกงหมูชมวงเนี่ยด้วยใบชมวงดังนั้นถ้าเราทำเป็นหมูชมวงเส้นเราก็จะเอาใบชมวงเนี่ยไปปั่นก่อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้เป็นน้ำ
1: ก็เลยจะถามอยู่พอดี
2: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่เห็นเป็นเส้นไม่เห็นเป็นใบ
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เคยทำแบบแยกทอดใบชมวงแยกออกมาแต่ทีนี้ก็คือเรื่องของการเก็บรักษาเขาก็จะแบบอยู่ได้ไม่นาน
1: จะชื้น
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยพูดเลยว่าเอ๊ะน่าจะมีใบชมวงอบกรอบหรือทอดกรอบใส่ลงไปให้เห็นเป็นผลิตภ
2: ัณฑ์ก็มีอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากความเปรี้ยวมาจากน้ำใบชมวงค่ะก็คลุกแล้วก็นำหมูเนี่ยค่ะที่เราฉีกเป็นเส้นแล้วไปหมักกับน้ำซอสที่เราปรุงไว้จากนั้นเราจะนำไปทอดค่ะซึ่งอนาคตเราอาจจะแบบเราจะต่อยอดโดยการไม่ทอดเพราะว่า
1: สำหรับคนที่รักสุขภาพ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าสูตรนี้เราจะนำไปทอดก่อนทอดเสร็จแล้วเราจะสลัดน้ำมันค่ะไล่น้ำมันออกนะคะสลัดน้ำมันเสร็จเราจะเข้าสู่กระบวนการอบแห้งอบไล่ความชื้นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียไม่ใช้ผงปรุงรสผงชูรสด้วยไม่ได้ใช
1: ้
2: ดังนั้นเราก็จะหาวิธีการกระบวนการแปรรูปอาหารที่ทำให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นก็เลยเอาไปอบไล่ความชื้นอบไล่
1: ในกระบวนการทำนานไหมคะคุณครู
2: ก็ประมาณ1วันได้
1: 1วัน
2: นาน
1: ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยในการผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่คะ
2: ครั้งหนึ่งก็ประมาณ30ถึง50กระปุกก็มีค่ะเรามีทั้งแบบซองแล้วก็แบบกระปุก
1: ค่ะตอนนี้วางจำหน่ายที่ไหนบ้างคะคุณ
2: ตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ที่ในช่องทางออนไลน์นะคะในเพจ Facebook ชื่อว่าคิรีสคูลเมดใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สามารถเข้าไปอินบ็อกซ์ค่ะสั่งได้แล้วก็มีเบอร์โทรของคุณครูด้วยก็สนใจก็โทรมาติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0968786181อันนี้ครูจอยค่ะก็จะทำหน้าที่แบบว่ารับออเดอร์ให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็จะไปเข้าสู่กระบวนการใช่ไม่ใช่แค่ประกอบอาหารอย่างเดียวเด็กๆจะต้องมาคิดโลโก้ด้วยออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือต้องครบจบนะคะอนาคตก็จะเขาก็คือจะต้องแล้วเด็กๆก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช
1: ่ก็คือเป็นหลักสูตรแบบครบวงจรนะคะถ้าน้องๆสามารถไปต่อยอดได้นะคะวันหนึ่งที่จบจากที่นี่ไปสมมติอยากเป็นเจ้าของกิจการ
2: ค่ะ
1: ก็สามารถทำได้เลย
2: ทำได้เลยแล้วก็เราไม่ห่วงสูตรเราแบบนักเรียนที่มาทำเนี้ยเขาก็จะรู้ รู้สูตรรู้ขั้นตอนรู้ส่วนผสมของเขาอยู่แล้วเขาเอาไปทำได้เลยนี่ค่ะหรือเขาจะไปต่อยอดอย่างอื่นก็ได
1: ้ค่ะดีจังเลยค่ะคุณครูคะในเริ่มต้นเนี่ยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชนนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริม
2: ใช่ใช่ค่ะก็แรกเริ่มเราได้ความช่วยเหลือจากปราชญ์ชาวบ้านจากชุมชนนะคะแล้วเราก็ได้รับมีวิทยากรนะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตะปอน้อยที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเขาก็จะมาสอนกระบวนการของขั้นตอนการแปรรูปอาหารค่ะเพราะว่าเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาก็อยากจะมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆนักเรียนแล้วก็ชุมชนได้ไปได้เอาความรู้นี้ไปต่อยอดเกิดอาชีพขึ้นมาแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะคะจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะคะอาจารย์เขาจะเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสังคมอาจารย์จะช่วยสอนในเรื่องของการวางแผนการตลาดการตลาดออนไลน์รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจเน
1: ี่
2: ยค่ะก็จะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ค่
1: ะ
2: โดยทั้งหมดเนี้ยค่ะเรามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือนะคะคือโรงเรียนวัดคีรีวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์อุปถัมภ์นะคะเป็นมีโครงการชื่อว่าโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือพาร์ทเนอร์ชิพสคูลค่ะก็จะมีสถานประกอบการจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโรงเรียนซึ่งในอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นของบริษัทไทยเบเวอเรจนะคะก็จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องของงบประมาณเรื่องของความรู้แล้วก็วิทยากรให้เราเนี่ยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์สร้างเด็กขึ้นมาได
1: ้
2: ทักษะแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถเดินได้ด้วยตัวเราเอง
1: ค่ะนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะคะของโรงเรียนสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนานำความรู้ต่างๆมาสนับสนุนให้น้องๆหนูๆได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ในโครงการต่างๆด้วยนะคะแล้วน้องเทนล่ะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้มีประสบการณ์หรือว่ามีการพัฒนาทักษะอย่างไรบ้างกับโครงการนี้ค่ะ
3: มีประสบการณ์ก็คือเราได้มีการไปถ่ายรายการครับเป็นรายการวินวินว
1: อ
3: โอท็อปจูเนียร์ครับ
1: ค่ะ
3: ครับก็
1: เหมือนไปประกวดหรือเปล่าคะ
3: เป็นไปประกวดครับไปประกวด
2: เอาผลงานหมูชมวงเส้นนะคะไปส่งประกวด
1: เนาะ
2: ใช่แล้วก็ได้เข้ารอบ
3: 45ทีม
1: เก่งจังค่ะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เข้ารอบ
2: ก็จะเป็นประสบการณ์ของนักเรียนแล้วก็อนาคตก็จะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีก
1: ในส่วนของการมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะน้องคิดว่าถ้าสมมติว่าจบจากที่นี่น้องจะไปพัฒนาต่อยอดอย่างไรบ้าง
3: ก็ถ้าเกิดจะไปพัฒนาต่อก็เราอาจจะเอาความรู้ด้านนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่หมูชมวงเส้นอาจจะแบบเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของเราเองแบบคิดค้นเป็นแบรนด์ของเราขึ้นมาเองครับอาจจะเป็นสิ่งของหรือว่าอาจจะเป็นอาหารก็น่าจะต้องแล้วแต่อนาคตครับ
1: ค่ะแต่ยังน้อยๆก็ได้ประสบการณ์เนาะอย่างน้อยๆได้ประสบการณ์
3: ก็มีทักษะประสบการณ์อะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะได้ทักษะแล้วก็ได้ในส่วนของกระบวนการทำงานร่วมกันด้วย
3: ใช
1: ่
3: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้กับกิจกรรมนี้นะคะและที่สำคัญผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากจะให้คุณครูแนะนำช่องทางจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่ดูรายการเราอยู่แล้วสนใจอยากจะสนับสนุนน้องๆอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ค่ะ
2: ค่ะก็ช่องทางนะคะช่องทางแรกเป็นเพจ Facebook นะคะชื่อว่าคิรีสคูลเมดนะคะKIREE แล้วก็ school SCHOOLMADE schoolmate นะคะเข้าไปส่งข้อความได้ในเพจหรือจะติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะเบอร์โทร0968786181ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้นะคะที่จัดจำหน่ายจะมีอยู่3ผลิตภัณฑ์หลักๆนะคะอันแรกก็คือหมูชมวงเส้นจะมี2ขนาดคือแบบซองและแบบกระปุกค่ะซองและแบบกระปุกค่
1: ะ
2: ค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่2ก็จะเป็นซาลาเปาใส่หมูชมวงค่ะที่3ก็จะเป็นปั้นคลิป ไส้หมูชมวงสามารถไปดูผลงานของพวกเราได้จากเพจ Facebook ดังกล่าวหรือจะเข้าไปดูในเพจของโรงเรียนวัดคีรีวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์อุปถัมภ์ค่ะก็จะเห็นมีการแชร์เพจนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็สนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ
2: อัน
1: นี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางน้ำกินนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูจอยนะคะครูณรมนผู้ดูแลกับโครงการนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณน้องแทนนะคะน้องปุญญพัฒน์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการเราค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของช่องทางทำกินนะคะกับหมูชมวงเส้นนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปอุดหนุนน้องๆได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูลองสั่งมาชิมกันก่อนก็ได้นะถ้าอร่อยหรือว่าอยากจะนำไปต่อยอดนะคะสั่งมาขายหรือว่านำไปขายต่อก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางน้ำกินนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของช่องทางน้ำกินแล้วนะคะดิฉันสุนทรยาแดงดำพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

0: ูกผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัยทั้งคนขายและคนซื้อแน่นอนหากเราไม่ใส่ใจสุขภาพนับวันเราจะเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวรักสุขภาพเชิญเลยครับทุกวันพุธและวันศุกร์เลือกซื้อผักปลอดสารพิษณตลาดนัดเกษตรกรหน้ากาชาดจังหวัดตราดปลูกผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
1: ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาที่ทุกคนช่วยกันแก้ได้วันนี้มีวิธีง่ายๆที่อยากให้ทุกคนมาช่วยกันด้วยการงดเผาขยะและเศษวัชพืชในที่โล่งลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้รถสาธารณะงดจุดธูปหรือเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแทนและมาช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อดักฝุ่นช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อเราทุกคนจะได้สูดลมหายใจได้ยั

0: อันขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่จะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสท.ผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเดอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568 และ170

0: ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอ๊คและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้1เชอร์วาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย2ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันถาพรหรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภัคคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพ็ญสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
2: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาบปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะนะคะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวอยู่ที่ปังชัยอะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
1: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
3: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดพี่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
1: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
4: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569รวมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The 60 Day Botanical Bloom Orchids and Butterflies ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันกล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจัดแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการเสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมเป็นประธานชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
5: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพี่บุญอำเภอพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานครอบครัวน้องโรสได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2,900,000 บาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพรบขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
6: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลโอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศตามประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด สารคดีต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวบอลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของบอลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสแห่งบอลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีบอลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2-0เกม21-12และ21-12ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอีคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับป่อป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะกาวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2-1เกม15-21 21-15 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2-0เซต15-13และ15-10ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมาลึกินพันมกรเป็นตัวชงและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด15-10และ15-9ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้ว วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
12: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้คนทุกคนทุกทีมนะครับ
11: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: สารธรรมเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
16: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาสุดยอดแห่งนิยายอิทธิปาฏิหาริย์ที่มีการกล่าวถึงที่มาของเทวดาจิตองค์สำคัญรวมทั้งบุคคลสำคัญในเรื่องที่บอกว่ามีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์มาให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่อยู่ในห้องศิลป์นี้จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยคุ้นกับความเข้าใจของคนไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเวลาได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมจีนที่อยู่ในบ้านเราหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งพอเวลาเข้าไปในศาสนสถานหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นนั้นเราไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังห้องศิลป์แล้วพอจะจับต้นชนปลายว่าภาพเหล่านั้นรูปปั้นเหล่านั้นคืออะไรตอนไหนอย่างไรนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อนะขอเวลาตอนต้นรายการนิดเดียวในการที่จะบอกท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เข้าไปเรื่องแล้วสำหรับห้องศิลป์เนี่ยถ้าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อบอกกล่าวกันมาได้หรือว่าในระหว่างนี้อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเสริมหรือว่าตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนะครับมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็บอกกล่าวกันมาได้เลยมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยและแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันด้วยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจักรแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมล address อยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับเป็น b boy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa-t-a-n-a ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่พอรู้ข่าวว่าข้าศึกเนี่ยจับโลเฉียไปได้ก็เป็นทุกข์มากทีเดียวแล้วก็คิดว่าดูถ้าจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต็งจิ๋วกงอีกแล้วพอถึงเวลาเช้าทหารก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าโทเหงสนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวพอได้ยินนั้นก็บอกกับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอออกไปรบกับโทเฮงสุนแก้แค้นในการที่จะจับโลเฉียไปเกียงจูแย่อนุญาตแต่ก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยออกรบครั้งนี้จงระวังตัวอย่าประมาทอึ่งเทียนหัวก็ใส่กรอกขึ้นขี่กีเลนถือกระบองคุมทหารออกไปแล้วก็ร้องว่ากับโทบอกว่าโทสัตว์ที่ไม่มีศีรษะบังอาจจับเอาเพื่อนกูไปว่าแล้วก็ขับกีเลนลำกระบองเข้ารบกับโทเฮงสุนได้สัก10เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดอึ้งเทียนหัวตกลงมาจากหลังกีเลนแล้วก็ให้คุมตัวเอาไปกลับค่ายโลเฉเห็นโทเฮงสุนมัดอึ้งเทียนหัวมาก็เสียใจนักอึ้งเทียนหัวเป็นคนโทโสมากเห็นโลเฉต้องทรมานอยู่ก็แค้นขึ้นไปอีกโดดขึ้นมาแล้วก็ร้องบอกว่าพวกเราหาควรจะเป็นเช่นนี้ไหมโลเชก็บอกว่าอย่าวุ่นวายให้ลำบากตัวไปเลยชีวิตของเราเนี่ยจวนจะสิ้นอยู่แล้วเคียงจูแย่แจ้งว่าโทเฮงสุนจับอึ่งเทียนหัวไปได้โอ้โหยิ่งทุกข์ร้อนขึ้นมาอีกคนหนึ่งทั้งฝ่ายเต็งอยู่กง คันเห็นโทเหงสุนได้ชัยชนะมาก็แต่งโต๊ะเชิญโทเหงสุนกับทหารทั้งปวงมาเสพสุราโทเหงสุนเมาสุรานักก็คิดกำเริบขึ้นจึงบอกว่าถ้าเราได้เป็นแม่ทัพหน้ามาแต่แรกบ้านนี้ก็ได้ตัวเกียงจูแยกับบูอ๋องมาแล้วเต็งจูกงกับทหารทั้งปวงก็สรรเสริญโทเหงสุนไม่อันมากทหารทั้งปวงพอเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็คำนับเต็งจูกงจะไปที่อยู่เต็งจิ๋วกงก็เลยบอกว่าท่านทั้งปวงกำลังน้อยเสพสุราขับเคี่ยวไปกับเราไม่ได้ทหารทั้งปวงก็ลาไปแต่โทเฮงสุนก็ยังเสพสุราอยู่กับเต็งจิ๋วกงเต็งจิ๋วกงจึงว่าโทเฮงสุนบอกว่าถ้าท่านตีได้เมืองไซกีแล้วนางเต็งตันหยกบุตรเรานี้เราจะยกให้เป็นภรรยาท่านโอ้โหโทเหงสุนพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีนะลุกขึ้นคำนับเต็งจิวกงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะอาสาท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตเลยทีเดียวครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงจึงว่ากับโทเหงสุนบอกว่าเรามาตั้งประชิดเมืองไซกีอยู่ช้านานทหารทั้งปวงก็ได้รับความลำบากนักเจ้าจงรีบตีเอาเมืองไซกีเสียโดยเร็วจะได้ยกกลับไปเป็นขุนนางเมืองหลวงตามที่มีความชอบโทเหงสุนก็เลยประจัดแจงทหารแล้วก็ยกออกจากค่ายเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีให้ทหารร้องท้าทายเกียงจูหยาต่างๆนานาทหารซึ่งรักษาหน้าที่เห็นนั้นก็เข้าไปบอกเกียงจูหยาให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเกียงจูหยาก็ใส่กรอกขี่สู่ปุดเสียงถือกระบองยกทหารออกมาจากเมืองโทเหงสุนจะบอกว่ากับเกียงจูหยาว่าจงมาคำนับเราแต่โดยดีอย่าต้องให้ผูกมัดไปเลยเกียงจูแยก็ย้อนบอกว่าท่านมีความรู้ประการใดจึงบังอาจมารบกับเราโทเหงสุนก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดแกว่งกระบองเข้ารบกับเกียงจูแยได้สัก5เพลงโทเหงสุนก็เอาเชือกวิเศษโยนไปมัดเกียงจูแยตกลงมาจากสู่ปุดเสียงทหารโทเหงสุนก็ตรูกันเข้าไปจะจับเกียงจูแยทหารเมืองไซกีก็เข้ารบป้องกันพาเกียงจูแย่รีบเข้าไปในเมืองได้แล้วต่างคนต่างก็แก้มัดจนกระทั่งเอากระบี่ตัดเชือกแล้วก็เชือกไม่ขาดไม่ใช่แค่ไม่ขาดยิ่งรัดหนักเข้าไปอีกเกียงจูแย่ได้ความเวทนานักแล้วคิดว่าเชือกเนี้ยเขาทำด้วยอิทธิฤทธิ์จะเชือกตัดที่ไหนจะขาดได้เกียงจูแย่ก็สั่งทหารตั้งปุ่มบอกว่าโอ้อย่าวุ่นวายไปเลยแล้วตัวเองก็นิ่งหลับตาระลึกถึงง่วนสีเทียนจุนซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายบูอ๋องแจ้งว่าเกียงจูแย่เสียทีฆ่าศึกมาก็ลงมาเยี่ยมเห็นเกียงจูแย่ต้องมัดก็ตกใจเข้าแก่เชือกมัดเกียงจูแย่เกียงจูแย่จึงบอกว่าท่านอย่าได้แก้ให้ลำบากเลยเชือกนี้หาเหมือนเชือกทั้งปวงไม่บูอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้รักเกียงจูแย่ไปอันมากแล้วบอกว่าท่านกระทำศึกมาหลายครั้งแล้วหาได้ความเวทนาเหมือนครั้งนี้ไม่พอในประตูมาบอกว่ามีผู้มาหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้พาตัวเข้ามาแตะเหาะท่องจือเข้าไปเห็นเกียงจูแย่ถูกเชือกมัดอยู่ก็บอกว่าง่วนสีเทียนจุนนั้นให้ข้าพเจ้ามาแก้ท่านว่าแล้วก็เอาตรายันวางลงที่เชือกแล้วก็ไร้มนเอามือชี้เข้าตรงหัวเงื่อนเพราะว่ามนเสร็จเชือกออกจากคอเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ลุกขึ้นคุกเข่าลงกับนับไปข้างเขาคุณหลุนซัวแล้วก็คำนับปูอ๋องแปะฮอท่องจือก็ลากลับไปเกียงจูแย่จึงว่ากับปูอ๋องบอกว่าเชือกนี้มีแต่ของอาจารย์ลีกิวสุนซึ่งจะให้มาทำแก่ข้าพเจ้าก็ผิดนักทันเวลารุ่งเช้าโทเหงสุนก็ยกทหารมาถึงหน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกอื้ออึงอยู่เอียวเจี้ยนจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเหงสุนแก้แค้นได้จงได้แล้วเอียวเจี้ยนก็ขึ้นมาถือทวนคุมทหารยกออกไปโทเฮงสุนยังถามมาว่าท่านชื่ออะไรล่ะเอียวเจี้ยนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าเอียวเจี้ยน วันแล้วก็ขับม้ารำทวนคารบกับโทเฮงสุนได้สัก7เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดเอี่ยวเจี้ยนตกลงมาจากม้าผ่านโทเฮงสุนก็เข้ากลุ่มๆจับตัวเอี่ยวเจี้ยนได้โทเฮงสุนก็พาทหารกลับมาที่ค่ายพอถึงค่ายได้ยินเสียงดังฟ้าร้องเอี่ยวเจี้ยนก็พลัดจากมือทหารหายตัวไปทหารทั้งปวงแลดูเห็นแต่ก้อนศิลากลิ้งอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงสุนก็สงสัยยืนตะลึงอยู่พอเอี่ยวเจี้ยนร้องมาบอกว่ากูจะเอาชีวิตไอ้เตี้ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็รำกระบองเข้ารบเอี่ยวเจี้ยนเป็นสามารถเอี่ยวเจี้ยนก็ปล่อยสุนัขที่มีฤทธิ์ออกไปหมายจะให้กัดโทเฮงสุนโทเฮงสุนดำดินหนีไปเอี่ยวเจี้ยนก็ไร้มนหายตัวเข้าไปในค่ายแล้วพาอึ้งเทียนหัวกับโลเฉียนหนีออกมาจากค่ายเอี่ยวเจี้ยนก็ควบม้าพานายทหารทั้งสองกลับมาที่เมืองไซกีเล่าความซึ่งรบกับโทเฮงสุนจนกระทั่งโทเฮงสุนนั้นดำดินหนีไปให้เกียงจูแย่ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนดำดินมาผุดขึ้นในเมืองถ้ามาโผล่ในเวลากลางคืนท่านจะคิดแก้แค้นประการใดเกียงจูแย่ทอดใจใหญ่แล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนเขามีวิชายิ่งยวดนักและเชือกสึงมัดเราวันนั้นก็เห็นจะเป็นเชือกของอาจารย์กีหลิวสุนเอี่ยวเจ้งก็บอกว่าถ้าท่านสงสัยดังนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไปที่เขาเทียบเหลิงสัวสืบเอาความให้จงได้ซึ่งเกียงจูแย่ก็เห็นชอบด้วยทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคันเห็นเอียวเจียนกลับไปแล้วก็ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินภายในค่ายเต็งอยู่กงก็ถามบอกว่าท่านไปรบวันนี้เป็นประการใดบ้างล่ะโทเฮงสุนก็เล่าความให้เต็งอยู่กงฟังทุกประการและโทเฮงสุนก็บอกว่าเวลาค่ำวันนี้แต่ข้าพเจ้าผู้เดียวจะเข้าไปตัดศีรษะเกียงจูแย่กับบูอ๋องให้ท่านเต็งอยู่กงได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยนักก็ถามโทเฮงสุนบอกว่าท่านจะทำประการใดจึงจะเข้าไปในเมืองไซกีได้โทเฮงสุนจะบอกว่าข้าพเจ้านั้นรู้วิชาดำลงไปเดินใต้ดินได้วันละพันลี้คิดข้างไทยก็คงจะเป็นทางสัก 12,500 เซนข้าพเจ้าจะดำดินไปผุดขึ้นภายในเมืองไซกีในเวลากลางคืนถึงเกียงจูแย่จะมีสติปัญญาประการใดก็เห็นจะรักษาศีรษะเอาไว้ไม่ได้แม่เต็งจิวกงได้ฟังดังนี้ก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าถ้าท่านทำได้ดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าติวอ๋องก็จะสิ้นเสียนน้ำกันสักทีหนึ่งฝ่ายเกียงจูแย่ตั้งแต่รู้ว่าโทเฮงสุนดำดินได้โอ้โหมีความวิตกน่าดูเลยพอบังเกิดพายุพัดเสาธงที่ปักอยู่หน้าบ้านหักพับลงเกียงจูแย่เห็นเป็นประหลาดก็เสียงทายดูตามที่เคยสังเกตครั้นแล้วพอรู้ความก็ตกใจจึงปรึกษากับเอียวเจี้ยนบอกว่าเวลาค่ำวันนี้โทเฮงสนดูจะดำบินเข้ามาทำอันตรายบูอองกับเราท่านจะคิดป้องกันประการใดเอียวเจี้ยนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งเห็นจะจับโทเฮงสนได้เกียงจูแย่ก็ถามบอกว่าอุบายของท่านเป็นอย่างไรล่ะเอี่ยวเจ้งก็บอกว่าข้าพเจ้าผู้เดียวนี่แหละจัดนิมิตให้เป็น4คน5คนได้เพลาค่ำวันนี้ท่านจงเชิญปูอ๋องมาไว้ณตึกของท่านข้าพเจ้าจะนิมิตให้เหมือนปูอ๋องและตัวข้าพเจ้าจะนิมิตเหมือนเป็นสตรีอยู่ที่เตียงของปูอ๋องนอนถ้าโทเฮงสุนเข้าไปทำร้ายรูปนิมิตข้าพเจ้าจะจับตัวโทเฮงสุนให้ได้เกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงสั่งทหารนั้นให้เอากระจกขึ้นไปแขวนเอาไว้ที่ประตูบ้าน3อันในตึกที่อยู่ก็แขวนกระจกเอาไว้5อันแล้วก็สั่งให้ทหารนั้นใส่กรอกถืออาวุธเตรียมไว้พร้อมทหารเก่าทันก็ให้ขึ้นสายพาดลูกไว้แล้วก็ให้ไปเชิญปูอ๋องมาที่ตึกปูอ๋องก็ถามบอกว่าท่านมีธุระสิ่งไรเกียงจูแย่ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราจะบอกความจริงว่าโ คเฮงสุนจะลอบเข้ามาทำร้ายดูท่าทางปู่อองจะตกใจนะก็เลยบอกว่าเวลาค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจะซักซ้อมหัดทหารให้สันทัดการรบกลางคืนเอาไว้บ้างก็เลยเชิญท่านมาเสพสุราแล้วก็จะได้ดูฝีมือทหารนั้นรำเพลงอาวุธเล่นให้สบายใจปู่อองไม่ได้รู้เหตุผลประการใดก็มีความยินดีจึงบอกว่าซึ่งท่านคิดให้ทหารหัดซ้อมกลางคืนนี้นะดูเป็นความคิดที่แยบคายนักเกียงจิ๋วใหญ่ก็เลยเชิญบูอ๋องมาแต่งโต๊ะแล้วก็รินสุราคำนับให้บูอ๋องขณะเมื่อบูอ๋องกับเกียงจิ๋วใหญ่เสพสุราอย่างนั้นทหารทั้งปวงก็ถืออาวุธถอดฝักยืนรักษาอยู่ทั้งสี่ด้านทหารเก่าทันและทหารเลวก็ยืนเป็นชั้นๆออกมาตามที่เกียงจิ๋วใหญ่จัดไว้ทั้งฝ่ายโทเหงสุนครั้นเวลายามเสร็จก็แต่งตัวถือกระบี่สั้นเข้าไปคำนับลาเต็งจิวกงแล้วก็เดินออกไปจากค่ายเต็งจิวกงในทหารทั้งปวงก็ตามมาดูโทเฮงสุนดับดินโทเฮงสุนพอถึงนอกค่ายก็อ่านมนต์ดำดินลงไปแล้วหามีปากช่องอยู่ไหมเรียกว่าดำไปแล้วก็ปิดปากถ้ำหรือปากปล่องไปเลยว่างั้นเถอะนะครับทหารทั้งปวงเห็นประจักษ์ดังนั้นต่างคนต่างก็สรรเสริญโทเฮงสุนบอกว่าโอ้โหมีฤทธิ์บนเทพยดาเลยทีเดียวแต่ว่าเต็งจิวกงนั้นมีความยินดีมากเป็นพิเศษตกขาลงแล้วก็แงนหน้าขึ้นหัวเราะบอกว่าบุญของพระเจ้าติวอ๋องยังมากอยู่เทพพยดาจึงดลใจให้โทเฮงสุนมาเป็นทหารของเราแล้วเต็งจิวกงก็พาทหารกลับเข้าไปค่ายแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงให้ใส่เกราะผูกม้าเตรียมไว้แล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนทำการในเมืองสำเร็จเราจะได้ซ้ำเติมได้ทันท่วงทีทั้งฝ่ายโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในกำแพงเมืองไสกีแล้วก็เดินเที่ยวดูไปเพื่อที่จะหาบ้านของเกียงจูแยพอเห็นบ้านแห่งหนึ่งจุดโคมไฟสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงโทเฮงสุนก็แวะเข้าไปดูเห็นทหารใส่เกราะถืออาวุธยืนรายรอบบ้านโทเฮงสุนก็คิดบอกว่าบ้านเนี้ยท่าทางจะเป็นบ้านของเกียงจูแย่แน่แล้วก็เลยแอบซุ้มประตูคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแย่ฝ่ายเอียวเจียนครั้นเห็นเงาในกระจกก็รู้ว่าตอนเนี้ยโทเฮงสุนเข้ามาในเมืองแล้วก็เข้าไปกระซิบบอกเกียงจูแย่แล้วก็รีบกลับมาจัดแจงซึ่งจะจับโทเฮงสุนให้ได้พอเอียวเจียนกลับไปแล้วเกียงจูแย่ก็เชิญบูอ๋องเข้าไปในตึกที่เป็นที่ลับทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแย่อยู่ช้านานเห็นไม่ได้ทีแล้วก็คิดว่าทหารเกียงจูแย่พรักพร้อมกันจำจะไปฆ่าบูอ๋องเสียก่อนจึงจะค่อยกลับมาฆ่าเกียงจูแย่ในภายหลังคิดขนาดแล้วโทเฮงสุนก็รีบไปที่อยู่ของบูอ๋องครั้นเข้าไปในกำแพงแก้วพอได้ยินเสียงมโหรีทำอยู่บนที่นั่งเย็นโทเฮงสุนก็แงนหน้าขึ้นไปดูเห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองลายทองกับสตรีสี่คนนั่งอยู่โทเฮงสุนไม่รู้จักบูอองก็ยังสงสัยพอชายนั้นพูดกับสตรีบอกว่าบ้านเมืองเรานั้นข้าศึกมาตั้งประชิดอยู่ซึ่งมันจะนั่งเล่นโมโหรีอยู่อย่างนี้มันไม่ควรรัฐดรทั้งปวงจะครหานินทาเอาได้แล้วก็ชวนสตรีเหล่านั้นลงจากที่นั่งเย็นเดินเข้าไปในตึกที่นอนโทเฮงสุนได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวของบูอ๋องก็เลยสะกดตามมาแอบอยู่ที่ประตูตึกอยู่คอยอยู่ว่าบูอ๋องหลับจะลอบเข้าไปทำร้ายโทเฮงสุนยืนคอยสักครู่หนึ่งพอได้ยินเสียงกรนก็เข้าใจว่าบูอองคงหลับแล้วโทเฮงสุนก็ถอดกระบี่เดินเข้าไปในม่านแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นเห็นบูอองกับสตรีนอนอยู่ก็มีความยินดีนักโดดขึ้นไปบนเตียงเอากระบี่ฟันบูอองคอขาดศีรษะกระเด็นไปเลยทีเดียวแล้วก็ผลักร่างศพของบูอองลงจากเตียงโทเฮงสุนยืนพินิจดูสตรีนั้นรูปงามก็มีใจรักก็เลยปลุกนางขึ้นแล้วก็บอกว่าบูอองนั้นน่ะเราฆ่าเสียแล้วตัวเจ้าจะตายตามบูออง โรสยังรักที่จะมีชีวิตอยู่สตรีที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ทำเป็นว่าตกใจแล้วก็บอกว่าข้าศึกก็ควรจะผูกใจเจ็บแค้นข้าวฟันกันแต่ผู้ซึ่งเป็นทหารซึ่งจะฆ่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้หญิงซะนี่อาวุธท่านจะเปื้อนโลหิตเสียเปล่าๆถ้าท่านเห็นรูปร่างข้าพเจ้าไม่ควรจะรินสุราคำนับท่านก็เอาให้พัดน้ำชาเถอะแล้วก็ทำชายตาศบตาโทเฮงสุนนะแบบเรียกว่ายั่วยวนเลยทีเดียวแหละโทเฮงสุนนั้นแต่เกิดมาอยู่แต่กับอาจารย์ที่เขาเหยียบเล็งสัวยังไม่ได้เคยพบหรือว่าการที่มาเกี่ยวพันกับผู้หญิงอย่างไรเลยคันได้ฟังนางว่าดังนี้ก็ยิ่งมีความรักนะเรียกว่าคลั่งเลยทีเดียววางกระบี่แล้วก็ทุดนั่งลงกอดสตรีนั้นสตรีนั้นก็กอดโทเฮงสุนเข้าไว้แน่นโทเฮงสุนก็บอกว่านางรูปงามจงคลายมือออกบ้างเถอะนางนั้นจึงบอกว่าไอ้เตี้ยมึงรู้จักว่าใครแล้วก็ร้องเรียกทหารซึ่งซุ่มอยู่ว่าได้ตัวไอ้คนร้ายแล้วทหารทั้งปวงพอได้ยินอย่างนั้นก็ตรูเข้ามาจับโทเฮงสุนนางผู้นั้นก็กลายร่างเป็นเอี่ยวเจียนจับโทเฮงสุนหนีบรักแร้พาเข้ามาที่บ้านของเกียงจูแยทหารทั้งปวงก็มีความยินดีนักตีกลองและม้าลอดล้อมเอี่ยวเจียนเข้ามาโทเฮงสุนนั้นไม่ได้มีเสื้อกางเกงก็ละอายนักหลับตานิ่งเสียหาดิ้นรนไม่เกียงจูแยที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงม้าลอดและกลองอื้อๆขึ้นก็ถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใดตีกลองอื้อขนาดนั้นล่ะทหารทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุการณ์ต่างคนต่างก็นิ่งอยู่เกียงจูแยให้เกิดความสงสัยยิ่งนักก็เลยถอดกระบี่ออกมาที่ประตูตึกพอเห็นเอียวเจียนได้ตัวของโทเฮงสุนดีบรักแร้เข้ามาเกียงจูแยก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าเป็นไรไม่ให้ทหารมัดเข้ามาเล่าท่านต้องหิ้วมันอยู่ให้มันลำบากตัวเองทำไมล่ะเอียวเจียนก็บอกว่าโทเฮงสุนนี้ถ้าเท้าถึงดินมันจะดำดินหนีไปเกียงจูแยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านเอามันไปตัดศีรษะเถอะเอียวเจียนก็เอาตัวเหงสุนั้นออกมานอกบ้านแล้วเอียวเจียนนั้นก็ถือกระบี่มือซ้ายหนีบโทเหงสุนข้างขวาพอถึงนอกบ้านเอียวเจียนก็ผลัดมือพอเท้าโทเหงสุนถึงดินโทเหงสุนก็ดิ้นหลุดจากมือของเอียวเจียนแล้วก็ดำดินหนีไปเอียวเจียนทิ้งกระบี่ลงแล้วก็ทอดใจด้วยเสียใจนักแล้วก็กลับมาแจ้งกับเกียงจูแยให้ทราบทุกประการเกียงจูแยพอได้ฟังดังนั้นก็ตะลึงไปแต่ก็ไม่ได้ว่าประการใดทั้งฝ่ายโทเฮงสุนพอกลับมาถึงค่ายได้ก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อกางเกงใส่พอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแยกับบูอ๋องรักษาตัวสามารถนักหาได้ทีที่จะทำร้ายไม่เต็งจิวกงก็เลยบอกว่าอานาบูอ๋องกับเกียงจูแย่เนี่ยคงจะประบายเขาสักวันหนึ่งแล้วนะท่านเด็ดเดินมามากแล้วจงไปหลับไปนอนให้สบายใจเถอะโทเฮงสุนก็เลยลากลับมาที่พักจะเกิดอะไรต่อจากนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับโค้งยันขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สามารถติดตามรับฟังรายการ

0: AI AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติ

0: เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
3: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลตบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
4: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทยให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
5: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเจียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ต้องขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของนะครับพี่เด่นกล้วยน้ำว้าฉายาของพี่เด่นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการวงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับที่ได้จากไปโดยกระทันหันเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับก็มีการชาปนกิจไปในวันนี้แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของพี่เด่นนะฮะนายเด่นพัชรมนตรีที่วัดหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญนาคเนี่ยนะครับก็ได้มีการชาปนกิจไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งจะมีงานนะครับที่จะได้เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนนะฮะที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรของนะครับพี่เด่นนะฮะเราเรียกผมเรียกพี่เด่นนะฮะแต่เขาเรียกกันน้าเด่นน้าเด่นกล้วยน้ำว้านะครับในวันที่30พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่ก็ไปฟรีคอนเสิร์ตนะครับก็เตรียมโต๊ะเก้าอี้แคมป์มาด้วยนะฮะจะมีศิลปินนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่จะได้นำทีมทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็อีกศิลปินมากมายนะฮะที่จะได้ไปร่วมงานในวันที่30ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันสวัสดีกันในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัยแล้วก็เพลงหลงทางที่เป็นเพลงที่พี่เด่นได้ร้องเอาไว้นะครับก็เราได้เรื่องนำมาฝากกันผมไม่ได้เปิดเพลงพี่เด่นเลยไม่ทราบเลยนะครับว่าจะมีเพลงเป็นอัลบั้มอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจะมีฮะศิลปินมากมายนะครับน้ำหมูไม่ได้มานะครับต้องขออภัยเขาส่งมาให้ล่าสุดน้ำหมูไม่ได้มานะครับนะฮะก็มีศิลปินอย่างพีฟุตบาทนะครับพีฟุตบาทคณะขุนดงวงระเงียวเข้าเปลือกลิ้นเมยานีเทียบเทียมนะครับโมดไม้งามอาจารย์ประพาสบูเมาเทนคันทรีออดบ้านช้างตุ๋ยเดนเวอร์วงดินเหนียวปีชาเดอะเวสเซนแบนแล้วก็สมยศทองหลางก็คงจะเป็นใครต่อใครที่ได้เคยมีความสนิทเชื้อนะครับกับพี่เด่นก็มาร่วมงานกันได้นะครับไว้อะไรในการจากไปจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนฟรีคอนเสิร์ตติดต่อสอบถามรายละเอียดที่0863864932นะครับคุณปู่ไวโอลิน0863864932นะครับก็ไปร่วมงานกันได้เพื่อที่จะได้นำค่าใช้จ่ายนะครับช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับบุตรของพี่เด่นกล้วยน้ำว้านะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคือวันนี้คุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงก็เลือกเพลงลงทางของพี่เด่นกล้วยน้ำว้ามาฝากกันเราเคยเจอกันเมื่อช่วงที่ทำงานมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตที่เขาใหญ่นะครับก็นานแล้วนะฮะหลายปีแล้วก็ไปร้านบ้านกล้วยน้ำว้านะฮะที่พี่เด่นได้ก่อร่างสร้างขึ้นนะครับก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะฮะแล้วก็มีมิตรภาพมิตรบิดใจนะครับที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับก็คิดถึงนะฮะแต่มาไม่ได้เจอกันนี่แหละครับก็ถ้าเราห่างหายกันไปนะครับไม่เคยได้เจอกันวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเหมือนกับหลายๆคนนะฮะที่ในขณะนี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าได้มีโอกาสเจอกันอย่างเช่นมาในทนดนตรีนะครับทุกเดือนเราก็ได้เจอกันเหมือนกับเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอกันไปเดือนนึงนี่ก็มีความรู้สึกคิดถึงนะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับในวันที่29พฤษภาคมนี่นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะฮะก็จะมีคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็คือนัสซี่เผือกคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอเพื่อนนักดนตรีทั้ง2วงนะครับทั้งวงคนดันเกวียนแล้วก็บางส่วนจากของพี่เขียวคาราบาวนะครับเสียดายที่แหมทัศไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ก็จะได้เจอเพื่อนเต็มวงกันเลยนะฮะถ้าอยู่ไปถึงคือมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ให้คิวมาแล้วสำหรับคาราบาวนะครับก็เดี๋ยวเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้แต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับ
ถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมก็มายืนยันการเข้าชมได้นะครับตอนนี้บัตรที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ออกแบบนะครับทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์นะฮะแล้วก็บัตรนะครับบัตรทั้งสตาฟแล้วก็บัตรที่คนเข้าที่นั่งนะฮะเขาแล้วก็เรามายืนยันที่ด้านหน้านะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับบัตรที่นั่งนะครับแล้วก็เก็บบัตรนั้นไว้เป็นที่ระลึกซึ่งออกแบบมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับเป็นประจำทุกๆครั้งที่เราได้มีบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเวลาที่คิดถึงกันจากความรู้สึกของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกันสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะแอดมินช้างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนฟั่นเฟือนนะครับ0816346452และทาง Google Form ที่ขอเพลงมานะครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 891และ 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็มีแต่ข่าวเศร้าๆนะพูดถึง 1467 แล้วผมเห็นในเฟซของคุณพนาวันจิตสมุทรที่สูญเสียครับบุคคลไปที่รักไปนะฮะก็คือสามีใช่ไหมครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นมุสลิมซึ่งไม่ได้ไปร่วมงานเลยนะฮะต้องฝังในวันนั้นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับเพลงที่มอบให้นะฮะแล้วก็ทาง0816346452ระหว่างขับรถกลับไปที่บ้านนะฮะจากออกเวรแล้วเนี่ยก็อาจจะรับบ้านไม่รับบ้านต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพอถึงที่หมายนะฮะที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79แล้วติดตั้งเครื่องเรียบร้อยก็จะรับสายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอย่างทันทีทันใดนะครับระหว่างขับรถนี่ก็ไม่อยากจะขับรับสายอะไรนั้นนะฮะเพราะใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนั้นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายตอนนี้พยายามต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดีๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราละเลยหรือว่าเราฝ่าฝืนกฎเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำใหหลายชีวิตต้องจบสิ้นลงไปหรือว่าไม่ได้ไปกลับไปหาคนที่เป็นที่รักน่าเสียดายบุคลากรที่สำคัญโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่เขาร่ำเรียนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็คนเก่งๆหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเลยว่าเพลงของใครเพลงพี่เขียวมีเพลงอะไรนะครับก็พอดีมีสปอตออกก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่มีทั้งสปอตมีทั้งข่าวนะครับต้องขอบคุณทางศิลปะนะครับข่าวศิลปะวัฒนธรรมทั้งทาง NBT ด้วยนะครับที่ออกข่าวกันอยู่เสมอๆน้องอุบอิบนะฮะบอกกอกข่าวก็ช่วยเหลืองานมาตลอดของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวและถึงเพื่อนปู่พงศิษฐ์ครับ

นตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรัง

ใน Google Form แต่ฟอร์มที่ให้ไว้มีขอคนดันเกวียนนะครับคนหลังเขาขอเพลงตะเกียงนะฮะแล้วก็คุณตู่ขอคนทำทางและคนฟั่นเฟือนนะครับผมให้คนฟั่นเฟือนไปแล้วตะเกียงเหรอฮะอืมเดี๋ยวดูเวลาก็มียูแลนด์ด้วยนะของคุณไหมที่ขอเพลงละซูมาช่างมันฉันไม่แคร์เตรียมไว้แล้วนะครับคุณเจ้าคุณแล้วก็ขอไกลของพี่อ้องสุรศรีมีฝนเทวาด้วยนะครับจากบางบอนนะครับคุณตูนขอมาครับก็วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือศุกร์หน้านี่แหละครับก็จะได้พบกันนะครับสำหรับความเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนนังหานะครับจะมาเดือนหน้านะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเดียวดายนะครับเป็นศิลปินรับเชิญก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับ26มิถุนายนที่เดิมครับห้องออดิโทเรียมของอาคารปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจบจากศุกร์หน้าเนี่ยถนนดนตรีไลฟ์ในวันศุกร์หน้าแล้วก็เตรียมนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นับรับจำนวน 1,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับก็ถ้ามากกว่านี้นะฮะก็ลุ้นกันว่าใน 1,000 ที่นั่งที่จองไว้แล้วถ้าไม่ได้มาท่านที่มาที่หน้างานนะครับบล็อกอินมาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์แทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ติดภารกิจก็ยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ให้ท่านที่ได้เดินทางมานะครับทั้งท่านที่อาจจะมาแล้วไม่ได้เข้าก็มีบรรยากาศทั้งล่างด้านหน้างานให้คุณได้สัมผัสนะครับมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ข้าวของอาหารการกินทั้งท่านอาจจะถนัดเจอเพื่อนทั้งล่างนะฮะสวนเสฮานั่งคุยกันตามภาษาคนคอเดียวกันคนเพื่อชีวิตนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งซึ่งจะเหลือเวลาที่เราจะได้พบกันอีกประมาณนะครับอีกแค่4ครั้งนะครับนับจากครั้งที่จะมีขึ้นในเดือนนี้แหละครับแล้วก็อีก3ครั้งนะครับนังหาคารวานนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนังหาคารวานและคารวานน้อยนะฮะดวงดาวเดียวดายก็มาร่วมงานกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกรกฎาคมนะครับก็สรุปว่าจะใช้คำว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเล่น5โมงครึ่งนะครับแสดง5โมงครึ่งเพราะว่าพี่แอดต้องไปงานต่อที่กาญจนบุรีครับก็เตรียมตัวนะฮะกรกฎาคมส่วนสิงหาคมปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับทนดนตรีส่วนทางวิทยุก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังกัญจนันท์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางและวันนี้คุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณขอไว้ใน Google Form ครับช่างมันฉันไม่แคร์และดวงดาวเดียวดายเพลงเขายาวจริงนะครับชื่อเพลงใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่กลับมาในฤดูหนาวนี่นะครับครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้พบกันในเดือนหน้าสำหรับดวงดาวเดียวดายนะครับ

0: ดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิโยรุ่งสมัยนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนทาง Facebook ก็ติดตามกันได้เขาทางข่าวสารในแวดวงเพื่อชีวิตทาง Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในวันที่29พฤษภาคมก็ชมกันได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางถนนดนตรีด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับลงจะเป็นวันหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายปีก็คงไม่ได้รู้จักได้ตอนนั้นที่เป็น60ปีของพี่เขียวคาราบาวนี่นะครับสัญญาณหน้าฝนก็ได้มีงานไปครั้งหนึ่งแล้วก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันนะสีเผือกด้วยแล้วเพลงที่พี่เขียวก็เตรียมไว้หลายเพลงนะครับ10กว่าเพลงนะฮะส่วนของนักสีเผือกก็อีกหลายเพลงด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆนะครับเวลานี้เราก็มีแต่เรื่องราวของความเป็นเพื่อนที่จะได้มาบอกกล่าวกันพูดถึงเรื่องราวเก่าๆกันนะครับในบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์นะฮะผมเลือกเพลงนี้ปิดท้ายกันนะครับวันเวลาและธูปดอกสุดท้ายเป็นการให้ความระลึกนึกถึงนะครับการจากไปของพี่เด่นกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จ

0: โบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
3: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยโยโยสพอนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

แรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูตกใจมากว่าเป็นความรู้สึกประการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับถูกต้องเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมในใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ตามลุกเพื่อเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบ

เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ที่จะได้มีคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ในวันที่19พฤษภาคมทั้งพี่เขียวแล้วก็นักสิเผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะดนตรีแล้วก็วงของนักสิเผือกคนดันเกวียนด้วยและจะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันในหนึ่งเนื้อที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกและนี่คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกเก่งเขาคุมสีในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz และ AM 891,467 KHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์บทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของซูซูซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลัดใต้โนดกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลัดใต้โนดแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงนะครับที่บัดที่หลัดใต้โนดที่พัทลุงแล้วพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนรำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลัดใต้โนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนาแสงธรรมดาตุนนาครไทยละกุลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังนี่แรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกิมดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงและดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงอันพิเศษแล้วก็รวงข้าวธิดารินนั้นมาขับร้องด้วยแต่โต๊ะดร.ลิมสวีทินเชื้อสายคนไทยไซบุรีรายรำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิตศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่นู่นมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสตับรูเป็นของกำนันพิเศษในวันที่
7มิถุนายนในวันที่6มิถุนายนที่ผมไปเดินทางไปถึงนะฮะช่วง 5:30 ถึง 4:00 ควรกระโดดพัทลุงส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนาซีเผือกมาในช่วงของทนดนตรี 3:00 แล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดทางสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก้าเอาครับ

랭 90일 그날은 띠띠 미는 하사라 간도수 공포사촌 부두고병 여름 띠띠 위파악 위잔 해간 반병 양동발동마 레팅 디소 시리엣 징장 탄 광킷 탄 아롬 광미식 미 광암 공룡 와우 티문옷 둠미 ต่อกันและเท่าเทียมกัน มีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกัน ดนตรีต้องรองรับเนื้อหา ดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหา เล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมมินจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอเคควบคุมเสียงเพิ่มแป๊บเดียวมาสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อมาให้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณบุญประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านมาสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452แล้วผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้ณัฐชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทุกประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา 3:00 ถึง 4:00 ชั่วโมงที่2 4:00 7นาทีถึง 5:00 ชั่วโมงที่3 5:00 7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ 3:00 7นาทีถึง 3:00 ครึ่งช่วงเดือนนั้นเล่ากับสมีมณีนินโหละเอียดมา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มบางวันช่วง2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มช่วงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณมากฟังอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับกรุงเทพฟัง 92.5 ผ่านออนไลน์แอป MBT Plus ครับ MBT Plus ยังไงก็เดี๋ยวจะรอไทยช่วยไทยอะไร Plusก็ให้ถึง 60% นะฮะก็รอคอยวันที่เท่าไหร่ที่จะได้เข้ามาในแอปเป่าตังก็ผมก็เข้าแอปแล้วเตรียมที่จะต้องในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะได้ต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ใช้กันคนละครึ่ง plus 60-40% plus เลยมากกว่าคนละครึ่งอ๋อมีส่งคุณหนึ่งปทุมธานีไปร่วมงานแล้วฮะกับงานระเด่นกล้วยน้ำวาใช่ไหมอ๋อครับเราก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นด้วยน้ำวาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตเรื่องราวของฝนเรามอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็ถ้าตกก็ตกมาหนักๆแล้วก็ทำให้น้ำท่วมกันในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายศวัฒน์เทียนสวัสดิ์บอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้เร่งรัดให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงโดยประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องเขามานั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เรื่องเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาดเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงวันที่พูดถึงที่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาเขาเลยนึกถึงเพลงนี้ที่นำบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวานี่นะครับน้ำตาข้างข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย

0: แสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห้วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านฮวกได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมัน

ไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นยศรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทางดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไว้ว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอบกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแตกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝังฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคาราวานและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วโอ้รวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์นะที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจกให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวก็ไปแอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วเกิดพลาดเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากถนนดนตรีก็ทุ่งตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยุทธ

0: ดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หาทุ่ม29นาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินก็กลุ่มเสียงเร่งของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องอยู่ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานนี่แหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มคือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกก็ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรเขาบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรยากๆเนี่ยให้แผ่นดินก็เราจะนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

จะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดดินถีบต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าของชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัตรภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของท่านดนตรีมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทั้ง0816346452เบาๆสบายๆกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สาย

ก็ยังมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันหูแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยิวแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็จะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ก็มาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คุณจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงคืนวันนี้ลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดีครับ

créature. ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นขุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้รับฟังท่านตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อตอนทุกวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพานเจริญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราก็มาฟังธรรมะแบบตามใจท่านผู้ฟังโดยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องราวอันใดหนึ่งเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันที่แบบนี้ช่วงของตามใจท่านเชิญบ้าง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้คำถามแรกที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามของคุณเผ่าทองนะเจ้าค่ะคุณเผ่าทองก็มีคำถามแรกที่กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือการทำสมาธิแต่รักษาศีล5ไม่ครบแล้วทำสมาธิเป็นอานาปานสติจะเข้าถึงฌานได้หรือไม่แล้วท่านบอกว่าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าถึงธรรมะได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ศีลเนี่ยมันจะมีอานิสงส์คือการไม่ร้อนใจโอเคนะพอมีความไม่ร้อนใจก็จะมีอานิสงส์เป็นปีติเป็นปราโมทย์ปีติปราโมทย์ก็จะมีอานิสงส์เป็นสมาธิมันจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปทีนี้ถ้าเรามีศีลไม่ครบศีลมีอยู่แต่ไม่ครบโอเคนะคือก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีศีลเลยสักข้อนะถ้าไม่มีศีลเลยสักข้ออาจจะไปติดคุกอยู่แล้วแต่ว่า คือมีศีลอยู่แต่ไม่ครบทุกข้อถ้าไม่ครบทุกข้อความไม่มีศีลก็จะทำให้มีความร้อนใจเป็นอนิสงส์พอมีความร้อนใจแล้วจะมีปีติมีปราโมทย์มีสมาธิเกิดขึ้นมันจะไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเป็นสมาธิก็ถ้าจะมีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะมีแล้วถ้าจะมีหรือจะให้มามีสัมมาสมาธิมันจะไม่ได้มันก็จะพร่องไปตามศีลที่หย่อนไปตามลำดับนั้นอย่างเช่นว่าถ้าคุณพูดโกหกอยู่หรือคุณยังดื่มเหล้าอยู่เฮ้ยแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วฉันก็ไม่บริโภคปิดในกามอ่ะพอถึงเวลานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยมันจะจิตใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่บ้างบ่อยๆ บ้างบ่อยๆนี่ก็คือมันไม่ 100% นะฮะมันจะมีที่พร่องอยู่ตามศีลที่ไม่ครบนั้นเช่นคนที่รักษาศีลได้4ข้อพอข้อ3รักษาไม่ได้ยังมีกิ๊กมีกุ๊กอยู่เงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะจิตใจคิดไปถึงกิ๊กถึงกุ๊กนั้นแล้วก็แบบจะทำให้สมาธิมันจะไม่ค่อยได้มันจะมีที่พร่องอยู่ของเขาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิระดับสัมมาสมาธิเนี่ยคือมันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่มีกิเลสที่มันจะคอยเป็นเครื่องกังวลเครื่องคล้องใช้งานไปในการที่จะตัดกิเลสได้นะมันคือระดับฌานแน่นอนว่ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได
0: ้
1: ได้บ้างอยู่แต่จะไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าละกิเลสได้เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่หมด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้หมด
0: ได้บางส่วนถูกไหมเจ้าคะ
1: ได้บางส่วนใช่ได้บางส่วนเช่นว่าเปรียบเหมือนเราจะสร้างหลังคาบ้านโดยคุณไม่ทำเสาหรอมันจะไปทำยังไงมันทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันทำไม่ได้ทำสามเสาได้ไหมโอ้ได้อยู่เมื่อแต่มันเสียงนะมันเสียงอาจจะได้บางด้านแต่ไม่ได้สี่เสามันก็ต้องเนี่ยมันจึงต้องเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันมาแล้วถ้าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาโอ้แล้วถ้าไม่มีศีลมันจะมีสมาธิมันจะขัดกันอยู่นิดหนึ่งมันจะไม่ได้
0: โยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเป็นเหมือนพื้นฐานนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีศีลนี่จะมีสมาธิปัญญาโยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือหมายความว่าอาจจะแบบมันไม่เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงคุณใจคือที่ว่าคำว่าไม่มีศีลนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งหมดหรือว่ามีศีลอาจจะไม่ใช่ว่าไม่พร่องเลยก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างอย่างเงี้ยมีความด่างความทะลุความพร้อยของศีล สมาธิมันก็ได้ไม่เต็มไงมันก็ได้บางส่วนได้บ้างเนี่ยโสดาบันเนี่ยท่านจะบอกว่าศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่เต็มยังแบบว่าพอประมาณเข้าใจคำนี
0: ้พอประมาณ
1: พอประมาณแล้วถ้ามีสมาธิจะให้เต็มจะมีปัญญาให้เต็มโดยที่ศีลมันไม่เต็มนี่มันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มแล้วจะให้สมาธิเต็มปัญญาเต็มมันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศีลคุณไม่เต็มแล้วจะมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณได้ไหมพระอาจารย์ว่าได้
0: ได้เจ้าค่ะ
1: ได้
0: ผมก็ว่าได้เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มนะแล้วมีศีลพอประมาณอ่ะสมาธิคุณก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วปัญญาคุณก็ต้องมีพอประมาณแต่จะน้อย

0: 45% โอเคนะโสดาบันนะศีลเต็มนะทีนี้ถ้าบอกว่าโอ้ยศีลจะไม่เต็มนะ 100% นี่ฉันไม่ได้ฉันได้80% เพราะว่าจากศีลหน้าฉันได้แค่4ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ได้จะได้80โอเคนะได้80ที่คุณได้เนี่ยคือศีลคุณไม่เต็มศีลคุณได้ยังไงนะ 80% นี่เขาเรียกว่าอะไรพอประมาณยังไม่เต็มแต่พอประมาณยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: พอประมาณในศีลที่คุณพอประมาณอยู่ 80% เนี่ยสมาธิคุณไม่ได้หรอก 50% นะสมาธิคุณอาจจะได้สัก
1: ถอยลง
0: 25% ซะ 25% ปัญญาที่ก่อนหน้านี้ได้ 45% ไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่เต็มเอาได้สัก 15% ก็แล้วกันนะ 15% เป็นต้นนะนี่คือเป็นต้นเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าศีลเรา80สมาธิเราจะได้แบบ25ปัญญาเราจะได้สัก15ได้ประมาณนี้มีบ้างแต่แบบไม่สมบูรณ์เลยแค่ที่พอมีมันก็อาจจะแบบไม่ได้จะ substantial เป็นหลักเป็นฐานพอกินได้มันก็จะไม่ค่อย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติฝึกเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการฝึกม้าอย่างนี้นะเอาถ้าคุณจะฝึกม้าคุณยังไม่ได้ให้มันฝึกสวมบังเหียนหรือว่าใส่อานมันก่อนบังเหียนนี่คือที่ใส่ที่ปากมันนี่คือสีใสที่หลังมันเมื่อคุณจะขึ้นขี่มันจะไปได้เหรอไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับของการปฏิบัติเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เคยมาให้ฟังเรื่องของนักบัญชีที่ชื่อว่าโมกขลานะคณะกรรมโมกขลานะปราม
1: เจ้าค่ะ
0: เขาจะสอนลูกศิษย์ให้ทำบัญชีรู้เดบิตเครดิตบาลานซ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้นับก่อนหมวด1หมวด2หมวด10 1สองสามหนึ่งหมวดหนึ่งสองหมวดสองอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกบวกลบถึงค่อยคูณหารเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: พอคูณหารเป็นแล้ว differentiate calculate calculus integrate อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทำได้แล้วคุณจะไปสอน calculus ก่อนที่คุณจะไปบวกลบเลขเป็นนะมันไม่ได้นะ
1: เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ
0: มันจะยาก
1: เป็นฐานมาเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นลักษณะนี้จริงป่ะ
1: เจ้าค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าศีลเราไม่เต็ม5ข้อนะเจ้าค่ะสมาธิปัญญาก็พอประมาณศีลพอประมาณนี่ก็แค่เป็นโสดาปัตติมรรคคือมาตามทางเท่านั้น
0: ใช่ใช
1: ่ยังไม่ใช่โสดาปัตติผลถูกไหมเจ้าค่ะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ยังไม่บรรลุธรร
0: ม
1: ในขั้นนั้นๆ นะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: สาธุเจ้าค่ะคุณเผ่าทองถามคำถามที่2มาบอกว่าเล่าว่าตัวท่านเองเนี่ยมีลูกสาวอายุ14อยู่นะเจ้าคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะโกหกไม่พูดความจริงกับพ่อเลยเพราะกลัวว่าท่านก็เลยกลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะออกนอกลู่นอกทางจะทำยังไงที่จะให้ลูกสาวกลับมาไม่โกหกอีกเลยแต่ก่อนนี้ลูกสาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอายุ14นี่เป็นวัยรุ่นนะเจ้าคะ
0: กำลัง
1: เป็นทีเด็ก
0: วัยรุ่นแล้วตัวพระมหาไพบูลย์เองนะตอนเป็นวัยรุ่นนะคุณใจก็เคยโกหกพ่อแม่เหมือนกันเคยอยู่นะคือหมายว่ามันก็มีข้อผิดพลาดของเราเนี่ยตัวเราเองเราเคยโกหกคนอื่นก่อนไหมพ่อแม่เราเป็นต้นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเพราะฉันคิดว่าก็น่าจะมีเช่นตอนที่คุณไปทำผิดเล่นอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็ทำอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันพูดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละโกหกแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: คุณต้องอาศัยทำความเข้าใจคุณต้องอาศัยทำความเข้าใจพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักความเมตตาเราจะเป็นผู้ที่กตเวทีคือทำตอบให้ดีเราก็เลี้ยงลูกเราต่อไปด้วยความรักความเมตตาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่เราบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากการบีบคั้นทางด้านกามต้องเลี้ยงครอบครัวต่างๆทำให้จะมีปัญหาครอบครัวนะสมมตินะสมมติมี
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องทำความดีต่อไปนะเราจะให้เขาพูดจริงทำความดีได้จิตใจต้องนุ่มนวลถ้าเราจะเอาด้านที่แข็งกระด้างแล้วจะให้เขานุ่มนวลมันไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่เวิร์กโอเคเนาะมันก็จะต้องแบบค่อยพูดค่อยจาอาจจะมีเวลาต้องมีเวลาให้กันต้องหาจังหวะที่ทำความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ธรรมดาวัยรุ่นซึ่ง จะมีนักสังคมสงเคราะห์ หรือว่า

0: แพทย์หมอที่เขาให้คำแนะนำเรื่องการที่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะ
1: จิตวิทยาของวัยรุ่นนะคะ
0: นั่นๆๆ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เขาจะมีหลักการอยู่แล้วแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดเลยในการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมนะก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปซึ่งถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะพูดไม่ดีกับลูกมันย้อนแย้งกันมากสมมติว่าเราจะด่าเขาเนี่ยด่าคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุณเดินใจว่า
1: ไม่ดีแน่นอน
0: ไม่ดีแน่นอนจุบละทีนี้เราด่ามันเพื่อให้มันได้ดีไง
1: อันนี้มันย้อนแย้งกัน
0: เองใช่ไหมคุณจะทำความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ดีมันจะไปได้ไงมันไม่ได้ไม่ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คือแทนที่ว่าเราจะให้เกิดบุญจะเดินไปทำบาปให้เขาเห็นตราบาปให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็ตราบาปให้ลูกแทนที่ว่าจะให้เกิดความดีกลายเป็นตราบาปให้เขาเพราะว่าเราดันด่าดันว่าทำไม่ดีไม่ได้ก็ต้องเมตตาเอาเมตตาเอาต้องมีวิธีการวัยรุ่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนเด็กๆการที่ว่าเขาจะค่อนข้างจะแบบว่ามีความใคร่รู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่าให้โอกาสในกระดับการให้โอกาสก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการไม่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นควบคุมเกินไปก็ต้องรู้จักแบบสื่อสารทำความเข้าใจเดี๋ยวจิตวิทยาวัยรุ่นนี้ก็มีคิดว่าจะมี YouTube คลิปอะไรต่างๆมากมายเลยที่มีการสอนข้อนี้ไว
1: ้
0: ถ้าตัวลูกเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนทุกคนน่ะที่จะเป็นพ่อแม่ใช่ป่ะ
1: เคยเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งน
0: ั้
1: น
0: แน่นอนแน่นอนไม่งั้นคุณจะอายุป่านนี้ได้ไงใช่ป่ะคุณต้องผ่านมาแล้วทีนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าตัวลูกเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับสอนเด็กน้อย6ขวบ7ขวบมันจะไปสอนเหมือนกันได้ไงไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็ต้องเปลี่ยนสอนกันบอกตัวพ่อแม่ก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงในข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก่อนซึ่งก็ค่อยพูดค่อยชาวใช้ธรรมะเข้าหาใช้ความดีเข้าสู้โดยใช้เมตตาคอยปลอบประโลมถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนได้เช่น
1: กันเจ้าค่ะสำหรับในข้อนิยมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ย อันนี้คุณพ่อเองเนี่ยพูดบอกว่าดูเหมือนว่าลูกโกหกไม่พูดความจริงคุณพ่อก็เลยไปกลัวว่าลูกจะออกนอกลู่นอกทางนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณเผ่าทองเองแล้วก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยเจ้าค่ะว่าการที่คุณเผ่าทองคิดว่าลูกโกหกนั้นลูกโกหกเรื่องอะไรเจ้าค่ะอย่างสมมตินะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าโอ้มันก็จะมีการโกหกบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อลูกโกหกในเรื่องการเรียนหรือว่าโกหกเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือโกหกเรื่องว่าอาจจะมีคนเริ่มมาสนใจหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นนะเจ้าค่ะที่จะศึกษาเรียนรู้นู่นนี่นั้นเนี่ยโยมคิดว่าคุณเผ่าทองเองเนี่ยต้องหาสาเหตุว่าลูกสาวเนี่ยโกหกเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าโยมเองจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ก็ศึกษาด้านของจิตวิทยามาตอนเรียนธรรมศาสตร์นะคะก็มีข้อคิดอยู่ว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นนี่คือเป็นระยะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ยังไม่เชิงแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาอะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจและวิกลยุทธ์หรือวิธีอันนึงที่โยมเคยอ่านเคยศึกษามาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็คือความจริงใจที่จะมีให้กันเจ้าค่ะคือแบบพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังลูกในทุกๆประเด็นที่ลูกพูดถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีความอุ่นใจว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดความจริงไปเนี่ยคุณพ่อไม่โวยวายแน่คุณพ่อจะเข้าใจเอายกตัวอย่างเรื่องที่ร้ายที่สุดเรื่องเรียนอะ อาจจะเรียนไม่ดีหรือว่าอาจจะเรื่องที่ว่าเริ่มมีชายหนุ่มมาเมียงเมียงมองมองหรือว่าใจคิดว่าเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดใจบอกว่าอ้าวมีอย่ามีนะถ้ามีให้พ่อแม่รู้ให้บอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณพ่อเนี่ยสามารถทำจุดนี้ให้ลูกไว้ใจได้ว่าถ้าลูกพูดความจริงแล้วคุณพ่อจะเข้าใจพร้อมที่จะเข้าใจให้คำแนะนำเนี่ยโยมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วลูกก็กลัวว่าคุณพ่อจะโมโหดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องโกหกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ต้องอย่างนี้แหละต้องด้วยเมตตาและด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจจะทำอย่างที่คุณเดินใจว่าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยผลมิหารสี่ยินดีรับฟังมากๆเลยบางเรื่องเราไม่พอใจเราก็อุเบกขาเอาอย่างเงี้ยนะเราจะคุยกับเขาให้เขารับฟังเราต้องแผ่เมตตาด้วยแน่นอนว่าใบรุ่นมันจะเจอปัญหาแน่นอนล่ะเราต้องมีกรุณาเนี่ยแผ่ไปแล้วเพื่อให้บอกว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีขึ้นพอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกดีขึ้นการดำเนินชีวิตไปของลูกมันก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางได้เชิญป่ะ
1: เจ้าค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกมาเล่ามาบรรยายทุกอย่างนะเจ้าค่ะมาเล่าให้ฟังทำไว้จะให้เขาไว้ใจอย่างนั้นเขาก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกับเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันนะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนใจกันเพราะวัยรุ่นมักจะติดเพื่อนนะเจ้าค่ะ
0: ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีจากการงานจากเรื่องการเรียนมันจะมาบีบคั้นเราให้แบบว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้บางทีแบบว่ารีบมากก็จะต้องแบบว่าสั่งๆเอาด่าๆเอาเชื่อมันจะให้มันเวิร์กได้อันนี้มันจะผิดพลาดตรงนี้ไงเราก็จะไปผิดพลาดตรงจุดนั้นว่าด้วยเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตศัพท์ภาษาที่พระอาจารย์ใช้ก็คือว่าคุณถูกการบีบคั้นนั่นแหละเพราะคุณถูกการบีบคั้นก็เลยต้องมาด่ากันมากกันอย่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าการบีบคั้นในเรื่องของการเช่นการทำงานหรือการเรียนเราต้องแบบว่าหาเวลาที่เหมาะสมให้อยู่ในธรรมให้ได้อย่าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นถ้าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นเราก็ต้องอดทนเอาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่คุณเดินใจว่าอันนี้เราถึงจะแบบอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเผ่าทองเองต้องทำให้ลูกเชื่อใจไว้ใจว่าพูดความจริงได้ทุกเรื่องโดยที่คุณพ่อจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่บ้านทุกท่านสาธุ
1: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่3ของคุณเผ่าทองถามว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำในชาตินี้ถึงไม่ส่งผลในชาตินี้เหตุที่ไม่ได้รับในชาตินี้เนื่องมาจากเหตุอันใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ลักษณะการให้ผลในที่นี้เขาใช้คำว่าวิบากวิบากของกรรมมันจะมีการให้ผลอยู่3ระดับคือให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมติคุณทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นต้นวันเนี้ยคุณใส่เวลาลงไปอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันทำกรรมเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นกรรมเป็นการกระทำโอเคเนาะ
1: จบค่ะ
0: เหนื่อยแน่นอนบางทีก็ง่วงก็ฝืนเอ้าเหนื่อยด้วยโอ้ยแบบทำไมบางทีไม่เข้าใจบางทีมันก็แบบยากอันนี้คือกรรมที่คุณได้รับในปัจจุบันนี่คือให้ในปัจจุบันผลของมันนะผลของมัน
1: เจ้าค่ะ
0: เหนื่อยเมื่อยไม่เข้าใจอ่ะ
1: เครียดด้วยนะเจ้าค่ะ
0: เครียดอีกต่างหากใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาผลที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมาก็คือคุณจะสอบผ่านผลในเวลาถัดมาของมันนะเช่นคุณวันนี้อ่านอีก3เดือน4เดือนสอบปุ๊บคุณสอบผ่านขึ้นมาแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันเหนื่อยมันเมื่อยแต่พอ3เดือนข้างหน้าด้วยกรรมที่คุณทำวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณสอบผ่านสมมติเราเดินทางไปถึง3เดือนข้างหน้าใช่ป่ะโอ้ฉันสอบผ่านวันนี้เนี่ยเพราะว่า3เดือนที่แล้วนู่นฉันไม่เข้าใจฉันพยายามจะอ่านฉันเมื่อยฉันสู้ฉันง่วงแต่ฉันก็ฝืนทำมันให้ผล3เดือนถัดมาว่าให้เราสอบผ่านนี่คือการให้ผลในเวลาถัดมา
1: เจ้าค่ะ
0: ให้ผลในเวลาถัดมาอีกก็เช่นคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างที่ว่าหรือว่าสอบได้วิชาชีพอย่างเงี้ย ถ้าคุณตั้งใจหนังสือแล้วคุณสอบผ่านเข้าเป็นเช่นแพทย์หมออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอคุณก็ต้องทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอใช่ป่ะล่ะหมายถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นหมอเรียนมาทางกฎหมายแล้วคุณจะไปทำงานเป็นหมอมันก็จะไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนจบเป็นหมอทำงานตรงนี้คุณมีงานแบบหมอทำคุณต้องเรียนจบไปทางด้านนั้นมันก็ต้องผลในเวลาต่อไปต่อไปอีกอันนี้คือพูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะที่เห็นได้ชาติหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันนั่นคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าแม้แต่ชาตินี้กรรมที่เราทำตอนนี้จะให้ผลคือวิบากในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันต้องให้แน่แล้วกรรมบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าทำไมมันไม่ให้ผลชาตินี้สักทีมันให้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมาธิไงเป็นต้นนะสมาธิเรานั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวนี้เราก็สงบถ้าเราทำถูกนะมันก็สงบเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะถ้าชาติหน้าศีลน่ะศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจเป็นอานิสงส์ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีคนมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราผิดศีลไม่มีเลยมันจะสบายใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ให้ผลในปัจจุบันให้แน่นอนแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะเล็กๆน้อยๆอันนี้มันธรรมดาแล้วมันก็จะให้ผลต่อไปในเวลาต่อไปแล้วอะไรที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลของอะไรที่เราทำมาสมัยก่อนในก่อนนู้นในชาติที่แล้วเป็นต้นแล้วมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เหตุที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเลยยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะไอ้ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเหตุของก่อนหน้านู้นที่เราทำมามันก็ต้องมีวาระมีโอกาสของมันในการที่จะให้ผลแตกต่างกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วรูปแบบของการให้ผลบางทีมันก็จะสนับสนุนร้อนอุปการะบางอย่างแซงคิวเข้ามาได้เลยให้ผลก่อนเลย อย่างเช่นคู่รู้กรรมคือกรรมหนักในข้อที่ว่าเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยมันจะให้ก่อนให้ผลก่อนจะแซงคิวขึ้นมาเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาตินี้เรานั่งสมาธิยังทำจิตอย่างดีเลยนะโอ้ชาติหน้านี่คุณต้องไปเกิดเป็นในพรหมโลกแน่นอนมันจบไปละ
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดยังไงไม่รู้ทำผิดในข้ออนันตเรียกกรรม5แล้วทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปตกนรกอเวจีก่อนถึงค่อยไปพรหมโลกได้มันจะลัดคิวขึ้นมาทันที
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีก็คือฌานทั้ง4นั่นแหละเราเข้าฌานสมาธิให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนั้นคือสมาธิจิตเราก็ต้องเป็นสุขขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็ธรรมดาว่าการให้ผลจะเป็นไปตามวาระของมันถ้าแม่มเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดต่อไปก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไตย
1: ถ้า
0: เราจะคิดเรื่องนี้เราจะเป็นบ้าจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเพี้ยนไปได้แล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เหตุผลมันก็เป็นไปตามหลักการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้3ข้อนี่แหละปัจจุบันถัดมาแล้วก็ถัดมาอีก
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่คุณบ่าวทองพูดถึงว่าที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ได้ก็คือเราเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราจะพยายามเพ่งเล็งหาผลว่าวิบากนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูตรงผลเราสร้างตรงเหตุก็แล้วกันเราสร้างตรงเหตุถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราสู่หรือทุกอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่จากกรรมเก่าทั้งหมดหรอกไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจผิดแต่ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่ 100% ที่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันไม่แน
1: ่
0: อาจจะเป็นเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศหรือเป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในปัจจุบันมันก็แบบได้ทั้งนั้นแล้วอาจจะเป็นกรรมเก่าด้วย
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ
0: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วและเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทำความดีอยู่เรื่อยๆอันนี้คือถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ค่ะ สาธุเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปคิดวุ่นวายให้เป็นอจินไตยนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมไม่สนองเราสักทีก็ให้มุ่งทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้กับคุณเผ่าทองนะคะถ้าหากว่าคุณเผ่าทองมีอะไรจะถามอีกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยินดีที่จะตอบให้ได้รับทราบกันอันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่มาจากพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติ5เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสติ5คุณสมบัติของสติในการแยกแยะที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาพูดในรายการพุทธบริษัททีนี้ท่านผู้ถามน้องคนนี้ก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะมากระทบแล้วเราก็มีสติจะสามารถแยกตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เปรียบเสมือนกับเราเป็นคนดูและถ้ามีปัญญาก็จะมีมากขึ้นเราก็จะเปรียบเสมือนคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างในรายการเป็นการฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้น้องก็เลยมีคำถามมาว่าถ้าหากว่าทำสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่4ก็คือแบบเป็นคนที่แบบมองมาไกลๆอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะขอเรียนนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องสติ5ในวันนั้นได้ทราบถึงเรื่องของสติ5ก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาของน้องที่ถามมาเจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะ
0: มีอยู่ที่หนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหมายของสติ5อย่างความหมายของสติ5อย่าง1ใน5อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายคือการแยกตัวการแยกแยะออกการแยกแยะออก disassociation disassociate โดยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปดูหนังเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราเล่นเกมคุณเดชจะเคยเห็นเวลาเขาเล่นเกมตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองแต่เห็นเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะ
1: ก็คือ
0: แบบเกมที่ยิงกันเนี่ยยิงกันหรือว่าคุณเข้าไปในสงครามแล้วคุณก็ไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยนะมันจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าFirst person shooter ก็คือเห็นแต่มือเราไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าตัวเรานะเห็นแต่มือที่กำลังถือปืนอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปวิ่งไปนั่นเห็นศัตรูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเราเองไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวเราเห็นแต่มือเฉยอ
1: ัน
0: นี้คือเขาเรียกเป็นมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งโอเคทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลที่สามเปรียบเหมือนกับว่าเรามองภาพยนตร์มีภาพยนตร์อยู่ในทีวีสมมติเราดูละครอย่างนี้เป็นต้น
1: ดูละครดูหนัง
0: ดูหนังดูละครนะแล้วคุณก็เห็นพระเอกเขาคุยกับนางเอกแต่เราเป็นคนดูมีแล้วบางทีเราก็อินกับหนังนะโถทำไมอย่างละครจิกหมอนเนี่ยละครจิกหมอนนึกออกไหมละครจิกหมอนก็จะเป็นละครต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านเด่นๆทราบนี่ว่ามันเป็นยังไงละครจิกหมอนนี่
1: เจ้าค่ะก็สำหรับละครจิกหมอนี่ก็เท่าที่โยมได้ดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นว่าแบบแหมดูแล้วมันอินเหลือเกินแบบแทบจะตัวเองนี่เข้าไปเป็นพระเอกนางเอกเลยตอนที่เขารักกันหรือจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันดูแล้วมันแหมอินเข้าไปตามเนื้อเรื่องอ่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เวลาเขามีตอนที่เป็นคิกหัวโนเนะเราก็หัวเราะไปตามต
1: ั
0: วละครอย่างเงี้ยเวลาที่เขาถูกรังแกแกล้งโอ้เราก็แบบเครียดเศร้าไปตามนั้นอย่างเงี้ยนะน้ำตาตกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์จิกหมอนใช่ไหมนี่คือเราดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นนักแสดงหรอกตัวมันอินไปกับนั้นนี่คือขั้นตอนที่สองคุณแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาคือเราไม่ได้ไปอยู่ในภาพยนตร์นะนะแต่ว่าเราดูเหมือนเราดูภาพยนตร์นี่คือขั้นตอนที่สอง
1: ค
0: ือแยกเริ่มแยกออกแล้วล่ะเริ่มแยกออกแล้ว
1: แยกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเราแค่เป็นคนดู
0: แต่ว่ามันอินมากนะอินมากก็คือซึ่งความอินในซีรีส์นั้นๆเนี่ยพระอาจารย์ก็จึงพูดถึงว่าซีรีส์จิกหมอนไงว่าถ้าอินมากๆคือคุณอินมากๆแต่ถ้าบางคนก็จะไม่อินก็มันก็โอเคมันก็จะมีระดับของเขาในขั้นตอนที่สองนี้ระดับที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนหรือช่วยเราไปดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงหนังเนี่ยนะ
1: โรงภาพยนตร์
0: โรงภาพยนตร์ใช
1: ่
0: เขาก็จะมีเครื่องฉายมาจากข้างหลังใช
1: ่
0: ป่ะแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีคนดูถ้าในขั้นตอนที่สองเมื่อสักครู่นี้เ เราเป็นคนดูดูภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่นหนังนั้นแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่สามนี่ก็เราเป็นคนฉายหนังเห็นคนที่เขาดูนั่นแหละดูหนังนั้นอยู่ก็จะว่าคือถ้ามันไม่ได้วาดภาพให้ดูมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ถ้าท่านฟังต้องการจะแบบเห็นภาพเพิ่มเติมเนี่ยพระอาจารย์ได้อธิบายในเอพิโซดนั้นอยู่จะเขียนภาพให้ดูว่าเหมือนเราเป็นคนฉายหนังแล้วเราเห็นคนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้หรือหัวเราะไปตามเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราเป็นคนดูคนนั้นอีกทีนึงก็จะหมายเราดูเราเป็นคนฉายหนังเราเห็นคนดูเนี่ยมีกี่คนเราก็นับหัวเอาคนนี้ตลกคนนี้ตลกมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคนี่คือขั้นตอนที่สาม
1: คือเราเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่มองเข้าไปใน
0: แยกออกมาอีกแยกออกมาอีกนะทีนี้แยกออกมาอีกก็คือเรามองจากนอกโรงภาพยนตร์นี่แหละเห็นไอ้คนฉายหนังกำลังใส่ม้วนหนังแผ่นหนังอะไรต่างๆมันกำลังฉายอยู่แล้วก็เห็นไอ้คนที่เข้าไปดูในโรงหนังนั้นเอาคนนี้หัวเราะน้อยคนนี้หัวเราะมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากแล้วก็เห็นในภาพยนตร์หนังนั้นด้วยว่าโอ้พระเอกนางเอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้เป็นซีรีส์จิกหมอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เราแยกออกมาแยกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณแยกออกแยกออก
1: เจ้าค่ะ
0: คำถามของท่านผู้ถามในที่นี้คือว่าเฮ้ยแล้วยังไงแล้วคือแบบว่าถ้าเราแยกออกมาเรื่อยๆแยกมาเรื่อยๆเจอภาษาในสติขั้นนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือคำถาม
1: เจ้าค่ะ
0: สติทั้งหมดเลยนะคุณเดินใจผลของสติเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบไปกับอุณาพระพราหมณ์
1: เจ้าค่ะ
0: อุณาพระพราหมณ์เนี่ยเขามาถามว่าตาหูจมูกลิ้นและกายที่เป็นอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีวิสัยโคจรของกันและกันไม่มารวมลงกันเช่นเสียงมันจะไปเข้าตาตาคุณมองไม่เห็นเสียงนะตาคุณจะมองไม่เห็นเสียง
1: ตาจะเห็นแต่ภาพ
0: ถูกต้องตาจะเห็นแต่ภาพ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นหรือรสอาหารมันจะมาเข้าหูมันไม่ได้คุณเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณจะไม่รับรู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันยังไงไม่ได้เพราะมันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันหูนี่ต้องเสียงเท่านั้นรสนี่ต้องลิ้นเท่านั้นโอเคนะถามว่าไอ้ที่มันไม่สวยโคจรแล้ววิสัยของกันและกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นไปสู่มันรวมลงกันตรงไหนนี่คำถามของเขาพระพุทธเจ้าบอกมันรวมลงกันในใจทั้งหมดนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันจะรวมลงกันเข้าไปอยู่ในใจโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแล้วใจล่ะใจล่ะจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่อะไรเป็นที่แล่นไปสู่ของใจท่านก็บอกว่าสติไงสติต้องเป็นที่เล่นไปสู่ของใจในความหมายของสติ5อย่างที่พระอาจารย์แจกแจงในวันนั้นเนี่ยก็ขั้นแรกคือคุณต้องแค่สังเกตก่อนนี่คือลักษณะที่1ของสติใช้คำว่าลักษณะก็แล้วกันว่า1คุณก็จะต้องสังเกตเฉยๆสังเกตเสียงมาแล้วนะภาพมาแล้วนะรสมาแล้วนะสังเกตหมายความว่าคุณไม่ตามไปไม่ตามไปดีดาหรือสุขทุกข์ไปตามภาพเสียงกลิ่นรสนั้นๆแค่สังเกต
1: เจ้าค่ะ
0: สังเกตเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองก็คือว่าต้องแยกแยะออกให้ได้แยกแยะออกนี่คือ segregate แยกออกว่าเช่นรสอาหารที่คุณลิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่เอ๊ะนั่นเปรี้ยวมะนาวหรือว่ามันเปรี้ยวน้ำผึ้งเอ๊ะน้ำผึ้งมันเปรี้ยวหรือเปล่านะ
1: ไม่เปรี้ยวจ้ะน้ำผึ้งหวาน
0: เออเนี่ยเราต้องแยกแยะออกให้ได้แต่ว่าเปรี้ยวน้ำมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในช่องทางใจคืออย่างรสเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างอุปมาที่เราการจะเปรียบเทียบคือในช่องทางใจเนี่ยความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดคุณเข้าใจไหมว่าเป็นคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมถ้าเราสังเกตออกในข้อแรกลักษณะที่สองคุณจะเริ่มแยกตัวออกได้คือแยกแยะออกได้แล้วถึงมาข้อที่3นี้ว่าจึงจะค่อยแยกตัวออกแยกตัวนี่คือข้อที่3คือ dissociate ในที่นี้ที่ท่านผู้ถามได้ถามมาแล้วขั้นตอนที่4เราถึงจะค่อยมีทางเลือกว่าเราจะเอาทางไหนเช่นว่า ความคิดกับผู้ไปรู้ความคิดคนละอย่างกันใช่ป่ะเราต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็สตินี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลมหายใจก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องแยกแยะให้ได้นะเสร็จปุ๊บเราแยกตัวแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ตามไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณเลือกสิว่าคุณจะเอาจิตคุณไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราเอาจิตไว้ที่ความคิดจิตเราก็จะไปตามความคิดแล้วในที่นี้จึงต้องเอาจิตไว้กับสติสติอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่กับลมเป็นต้นถ้าคุณใช้อานาปานสติเพราะฉะนั้นเราก็เอาจิตไว้กับลมหายใจการที่จิตเข้าไปหาลมหายใจเนี่ยคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนี่คือเลือกแล้วแล้วคุณก็ระลึกถึงไปสิ่งนั้นการที่จิตของเราไม่ระลึกถึงในลมหายใจได้นั่นแหละคือระลึกถึงนั่นก็จึงเป็นลักษณะที่5เพราะฉะนั้นพอในลักษณะของสติ5อย่างเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นี่คือคำถามที่อุณาภปรางก็ถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสติเราตั้งไว้ได้5ลักษณะนี้แล้วมันจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู
1: ่
0: สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่เพราะฉะนั้นในสติเนี่ยก็จะมีสมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าสมาธิสมาสมาธินะคือลักษณะที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์แห่งมรรค7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะคือสัมมาสมาธิอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสตินั่นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: จึงอะไรเกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นสติจึงมีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่มีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าเรามีสติเพราะฉะนั้นสติเราก็ต้องมีกำลังถ้าสติยังไม่มีกำลังเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นได้อยู่สังเกตด้วยเฉยเออจะบางทีมันก็ตามไปในความคิดที่น่าพอใจขยะแขยงไปในความคิดที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นถ้าเรามีลักษณะจิตเป็นแบบนี้เอาสังเกตดูรู้อยู่คนที่รู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันฟุ้งซ่านแล้วรู้ตัวว่าฉันง่วงแล้วแต่ยังละไม่ได้ก็หมายความว่าสติคุณมีอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ5ลักษณะรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้ไงรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้คือสตินั้นยังไม่มีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ก็คือยังไม่ครบ5ลักษณะของมันพอไม่ครบ5ลักษณะบางทีก็สังเกตรู้อยู่แต่ว่ายังเลือกที่จะเอาจิตไปจดจ่อจุดไหนยังไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังแยกแยะแยกตัวออกไม่ได้พอไม่ครบ5ลักษณะก็หมายความว่าไงหมายความว่าสติมันก็ยังไม่มีกำลังพอสติกำลังยังไม่เต็มที่สมาธิมันเกิดก็ไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาไม่มีมันก็แยกตัวไว้ถึงวิมุตติไม่ได้แต่ถ้าสติเรามีลักษณะครบ5อย่างสังเกตดูรู้แล้วแยกแยะออกได้แล้วแยกตัวออกได้แล้วเราก็เลือกเข้าไปหาสิ่งที่ดีในที่นี้คือสติตั้งไว้ก็แสดงว่าในนั้นมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแล้วมีปัญญาในนั้นแล้วมันก็จึงเกิดเป็นการวิมุตติคือผลจากปัสสาวะต่างๆขึ้นมาได้
1: ถูกค่ะ
0: ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับอุณาภปรามว่าสติเนี่ยก็จะมีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่มีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่แค่นี้คุณพระพรามเขาก็ถามต่อไปคือเนี่ยเป็นซีรีส์ของ question อินทรีย์ก็ไปสติก็ไปใจใช่ไหมไปช่องทางใจใจก็ไปสติแล้วจะไปไหนวิมุตติแล้ววิมุตติจะไปไหนแล้วก็จับไอ้ที่พระพุทธเจ้าตอบมาแล้วมาถามต่อโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราถามว่าวิมุตติล่ะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับคุณพระพรามเขาถามคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตตินั่นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าวิมุตติคือความพ้นเนี่ยบางทีมันก็จะชั่วขณะเวลาที่คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งอยู่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงหายไปวิมุตตินั่นก็หายไปมันก็เข้าไปรวมกับอะไรที่เราเคยเพลินมาเคยพอใจมาหรือเคยเกลียดชังมาที่จะแยกแยะมันก็จะไม่ได้ไม่มีแต่ไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเป็นบางครั้งบางคราว เรามันก็ยังมีการกลับกำเริบไงเราจะยังไงต่อเนี่ยก็จึงต้องสามารถที่จะเข้าวิมุตติตรงนี้แยกแยะให้ได้ผลออกให้ดีทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆแล้ววิมุตตินั้นจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานคือดับเย็นหูน้ำพระพรามก็ถามต่ออีกแล้วนิพพานเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าว่าไงคือเดินใจว่า
1: ก็เป็นที่สุดแล้วว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานก็คือที่ดับเย็นคือไปแล้วว่าเจ้าค่ะ
0: จบแค่นี้
1: จบละเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านี่คือที่สุดของปัญหาแล้วนะจะไปกว่านี้มันไม่มีแล้วท่านจะต้องกำหนดที่สุดของปัญหาให้ได้เหมือนกับว่าเวลาเราปลูกพืชปลูกข้าวปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยคุณปลูกทำไมคุณจะเอาดอกหรือจะเอาผลถ้าต้นไม้ดอกเราก็เอาดอกก็พอเราเอาดอกแล้วก็จบเลยค่ะเราก็จบแล้วแค่นี้คุณก็ตัดดอกไปถ้าคุณจะเอาผลถ้าคุณได้ผลมันก็จบแล้วคือปลูกข้าวก็เอาที่ว่าคุณได้เมล็ดข้าวแล้วก็จบละนั่นคือเป็นจุดหมดจบของการงานนั้นๆใ
1: ช่ค่ะ
0: เราทำความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องใจพอมีความเข้าใจในเรื่องใจก็จะมาต่อความเข้าใจในเรื่องสติพอมีความเข้าใจในเรื่องสติก็มาจะต่อความเข้าใจในเรื่องวิมุตติพอมีความเข้าใจในเรื่องวิมุตตินิพพานมันก็จบแล้วไม่มีต่อจากนี้ไม่มีต่อจากนี้จบที่นี่จบที่นี
1: ่
0: ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือซีรีส์ของคำตอบว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าสติบางทีก็จะอธิบายในลักษณะว่าให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะอธิบายว่าให้เกิดปัญญาถ้าจะรวบสติสมาธิปัญญาเป็นคำว่าสติอ่ะสมมติเอาตัวต้นมันนะคือเอาตัวต้นที่ว่าสติเนี่ยประกอบด้วยลักษณะ5นี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลคือวิมุตติวิมุตติก็จะทำให้เกิดผลคือนิพพานนั่นเองเช่นกัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงว่าสติ5ประกอบด้วยอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้เลยเจ้าค่ะสติ5เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นลักษณะที่ความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เองนะ
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ในพระสูตรข้อใดข้อหนึ่งว่าสติมี5ประการนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเข้าใจของพระอาจารย์ที่ดูจากอุปมาอุปไมยจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากคำที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระพุทธเจ้าสอนถึงรู้สึกว่ามันมีลักษณะอยู่5แบบเนี้ยจะอธิบายจากมุมมองไหนดีแล้วก็ในข้อแรกคือคุณต้องสังเกตสตินี่คือการสังเกตเราสังเกตดูเฉยไม่ตามไป
1: ก
0: ็คือจะมาเน้นในข้อที่ว่าไม่ตามไปในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าคุณต้องสามารถที่จะแจกแจงแยกออกได้แจกแจงออกได้ว่านี่อะไรอะไรเพราะว่าในช่องทางใจเรามันมีหลายอย่างคือถ้าเราสังเกตไม่ได้ว่าในช่องทางใจเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาแจกแจงออกได้ว่ามันมีอะไรอะไรคุณจะทำไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของรสอาหารนี่เป็นต้นถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตว่าเฮ้ยรสนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้คุณก็จะแยกแจกแจงอะไรที่มันอยู่ในรสอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ไง
1: จับ
0: มั้ยมันจะต้องรู้จักแจกแจงให้ได้ก่อนเป็นผลของการสังเกตเป็นผลของการสังเกตนี่คือข้อที่2ก็คือแจกแจงจำแนกออกถัดมาละข้อที่3ก็คือว่าแยกตัวหนึ่งคือสังเกตเนาะสองคือจำแนกออกสามคือแยกตัวแยกตัวก็คือลักษณะแบบที่ดูหนังดูละครเมื่อสักครู่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พอแยกตัวออกเสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักเลือกว่าใช่จิตของเราเนี่ยไปตามทางไหนเพราะว่าเวลาเราตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะนำไปทางนั้นเราต้องรู้จักตั้งจิตของเราไปอยู่กับตรงไหนเราต้องรู้จักเลือกคือพอเราแจกแจงออกแล้วแล้วก็แยกตัวออกแล้วเราถึงจะค่อยเลือกได้ว่าจะเอาไหนดีถึงจะมีการเลือกในข้อที่4
1: เจ้าค่ะ
0: เลือกเสร็จแล้วก็ไปตามทางที่คุณเลือกนั้นนี่คือข้อที่5ไอ้ตรงที่ว่าคุณไปตรงจุดที่คุณเลือกนั้นน่ะเราเลือกให้ถูกนะนั่นคือระลึกได้ไงระลึกได้จิตเข้าไปหาตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าทุกอย่างพยายามจะดึงจิตไปหมดความคิดก็พยายามจะดึงจิตไปเสียงก็พยายามจะดึงจิตไปกลิ่นก็พยายามจะดึงจิตไปแล้วทุกอย่างมันมารวมกันในใจมันรวมมันตุ้มกันอยู่ตรงนี้ถ้าในใจเราไม่มีสติที่จะดูจัดระเบียบตั้งแต่ในข้อแรกคือสังเกตมาในข้อที่สองรู้จักที่จะจำแนก ในข้อที่3รู้จักแยกตัวในข้อที่4รู้จักเลือกแล้วจิตเรานี่จะวุ่นวายจะหนักจนแบบมึนตึงมากเลยทุกดึงไปทุกนิดทุกทางไม่ได้เรื่อง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องให้เลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่เราจะไปตรงนั้นได้เอาจิตไปตั้งอยู่นั้นได้ไอ้ตรงที่ว่าระลึกถึงตรงนั้นได้นั่นน่ะคือสติที่พระพุทธเจ้ามักจะเอาความหมายตรงสุดตรงนี้ตรงนี้คือเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นกรณีของอนาปานสติานั่นคือลมหายใจแต่เป็นกรณีของพุทธานุสตินั่นคือพุทโธแต่เป็นกรณีของมรณสตินั่นคือความดีที่เราระลึกถึงจากการที่เราได้เคยทำมาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละคือความระลึกได้ในความหมายที่5ลักษณะที่5รวมหมดเนี่ยนี่คือจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะกำลังของสติว่าเรามีมากน้อยอย่างไรอย่างไรนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้เกิดความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไปแล้ว เวลาในรายการจะเหลือให้เราได้ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะ มีถามเข้ามาบอกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวนั้นบาปหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คือการฆ่าทุกประเภทเลยนะคุณใจมันก็ต้องเป็นบาปแน่
1: ก็บาปแน
0: ่บาปแน่ต่อให้บอกว่าเราไม่ตั้งใจก็ตามนะต่อให้เราไม่ตั้งใจก็ตามบาปอยู่แล้วเพราะมันมีลักษณะการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะทีนี้จุดที่พระพุทธเจ้าจะเอานั่นคือจุดที่เรียกว่าเป็นศีลการฆ่าทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้แต่การผิดศีลในข้อที่ว่าฆ่าเนี่ยมันต้องมีการฆ่าแน่นอนใช่ป่ะคือการผิดศีลทุกอย่างเป็นบาปแน่แต่บาปทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้การผิดศีลทุกข้อไม่ว่าข้อไหนข้อหนึ่งในทุกประการเนี่ยบาปแน่แต่บาปบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบถึงเรื่องกฎหมายกับว่าศีลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าการผิดศีลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือการผิดกฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดศีลคือมันต้องแยกกันไงระหว่างบาปกับศีลนะตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์อันนี้เราผิดศีลอยู่แล้วเจตนาฆ่าเลยถ้าผิดศีลแบบนี้ก็ต้องเป็นบาปแน่ประเด็นก็คือว่าแล้วบาปแบบไหนมันจะไม่ผิดศีลฮะเอาเช่นว่าคุณทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาก็มีศาสนาเชนในประเทศอินเดียนะคุณใจที่นักบวชเขาเนี่ยเขาจะมีไม้กวาดหนึ่งน้อยๆก็จะกวาดไปข้างหน้าเพื่อที่ว่ากลัวว่าการที่เราเดินเดินไปแล้วเราไปเหยียบตัวอะไรน้อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันจะเป็นบาป
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นบาปเอาบาปแน่เพราะว่ามันมีการเบียดเบียนอยู่แล้วที่ว่าเราขับรถไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจเกิดสุนัขมันเดินตัดหน้าชนมันตู้มแล้วมันตายบาปไหมอย่างนี้อันนี้บาป
1: ครับนะเจ้าค่ะ
0: บาปอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไงแต่ว่ามันผิดศีลไหมก็เราไม่ได้เจตนามันไม่ผิดศีลไงเพราะคุณไม่ได้เจตนาแต่บาปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคุณทำผิดกฎหมายคือทำอะไรบางทีผิดฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาอย่างนะมันก็จะมีการลดโทษกันตามเงื่อนไขของเขาเช่นเดียวกันว่าบาปที่เกิดขึ้นมีอยู่แต่ไม่มากเพราะว่ามันไม่ผิดศีลแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมีบาปแน่นอนบาปในลักษณะที่เป็นนัยยะสำคัญจนกระทั่งจะทำให้จิตคุณสงบเนี่ยไม่ได้ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเอาเริ่มจากขีดนี้ขึ้นไปคือถ้าต่ำกว่าศีลลงมาแล้วมันเป็นบาปเนี่ยแล้วคุณจะไปกังวลข้อนั้นมากเลยเนี่ยโอ้มันจะไม่เป็นอันทำอะไรนะมันจะเป็นสุดโต่งเกินไปเห็นไหมอย่างกรณีของนักบวชที่เขาจะต้องมีอะไรมาปัดไปข้างหน้าเนี่ยมันเกินไปเกินไปในที่นี้หมายถึงอะไรเกินไปในลักษณะที่ทำตนให้ลำบากเปล่าๆเปลี่ยนบาปมันน้อยคือมีอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่ถึงขนาดว่าเป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้จิตคุณสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลแค่บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกินไปสุดโต่งเกินไปแล้วจะเอาระดับไหนถึงจะพอดีเอาระดับศีลศีลดูตรงไหนดูตรงเจตนาดูตรงเจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลตรงนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำถ้าตั้งใจที่ทำยังไงคุณก็ผิดศีลอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคปะแต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคือมันจำเป็นไอ้คำว่าจำเป็นนี่นะ ือทุกคนมีความจำเป็นของแต่ละคนนะเช่นกรณีผู้พิพากษาเนี่ยพิพากษาให้เขาไปตายอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบาปแน่นอนแต่ว่ามันผิดศีลไหมมันมีส่วนอย่างเมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมล่ะแต่คุณชักชวนให้เขาทำการสั่งเนี่ยคือการชักชวนให้เขาทำก็จะมีความด่างพร้อยลงไปเป็นขั้นเป็นขั้นของเขาโอเคเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นบาปมันก็จะลดลงไปตามสัดส่วนก็ว่าอย่างนี้แล้วกันจากจุดที่จะมีการลงมือตรงนั้นหรืออย่างเช่นคุณบอกให้ฉันเป็นเพชฌฆาตก็เขาสั่งมาฉันก็ต้องทำคุณเป็นเพชฌฆาตใช่ไหมล่ะเขาสั่งมาฉันก็ต้องทำอันนั่นแหละคือคุณบาปผิดศีลด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยมันมากหรือน้อยซึ่งลักษณะการป้องกันตัวมันก็จะถ้าจะให้อนุมานนะมันก็จะน้อยหน่อยจะน้อยหน่อยคืออาจจะแบบแป๊บเดียวนะจุดนั้นที่คุณต้องลงมือแต่ว่าหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักของเจตนาในขณะที่คุณลงมือมันก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่วางแผนฆ่ามาอย่างดีเตรียมการมา3ปีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วลงมือแล้ววันนั้นก็ยังดีใจต่อไปอีก3ปีอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้บอกว่าเจตนาน้ำหนักของมันหนักมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะบาปสูงเพราะฉะนั้นศีลก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะเกรดแบ่งว่าจะบาปมากบาปน้อยถ้าน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจมากแล้วกันเพื่อที่อย่างน้อยจิตใจเราจะได้สงบทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นหรือถ้ามากเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงไหนเอาศีลเนี่ยมาเป็นตัวการตัวประเด็นตั้งขึ้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ได้เบียดเบียนกันอย่างเงี้ยไม่น้อยก็มากบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่มีทางจะพ้นไปได้เลยนะตราบใดที่ถ้าว่าเราอยู่ในสังสารวัฏนี้คุณเดินใจบุญบาปมันสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่บุญก็บาปไม่บาปก็บุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีทางที่จะพ้นเลยบุญก็ต้องให้ผลบาปก็ต้องให้ผลกรรมดีกรรมชั่วต้องให้ผลน้อยบ้างมากบ้างเดี๋ยวนี้บ้างต่อไปบ้างให้ผลปัจจุบันบ้างให้ผลในเวลาอื่นๆบ้างยังไงก็ต้องให้ผลเราจะไม่พ้นข้อนี้ไปได้เลยแต่คุณทำบุญมากๆเลยนะบุญมากๆเลยนะคุณป้องกันอย่างดีเลยป้องกันอย่างดีเลยนะบาปนิดๆหน่อยๆที่มันแบบว่าเราเคยทำมามันต้องให้ผลแน
1: ่
0: มันก็จะรอจังหวะรอจังหวะเคสตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเคสหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยเกิดแบบว่าเคลื่อนจากพรหมโลกชั้นสูงลงมาพรหมโลกชั้นต่ำหน่อยเกิดสับสนในคตินิดนึงนะนี่พรหมโลกนะ
1: จุ
0: ดเด่นนี่พรหมโลกนะยังสับสนในคตินิดหน่อยเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะลืมไปแล้วนานมากเลยมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เคลื่อนมาเนี่ยจากสูงมาต่ำหน่อยเนี่ยเกิดสับสนในคติเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะแล้วไอ้กรรมชั่วที่เคยทำมานิดหน่อยเนี่ยพุ่มนู่นเลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขเป็นต้นก็มีลูกสุกรเป็นต้นก็มีเพราะว่าเกิดสับสนในคติแล้วก็กรรมชั่วที่เคยทำมามันเกิดให้ผลได้แทรกได้ปุ๊บก็เคยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันวนไปได้ไม่มีจบเลยไม่มีจบยังไงต้องให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราปฏิบัติศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาแค่สมาธิปฏิบัติสมาธิไม่ใช่แค่เปล่าเชียวเพื่อปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่จะเอาแค่ศีลสมาธิปัญญานั่นคือทางนั่นคือบุญเราทำบุญเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาทำบุญไม่ใช่หวังเอาบุญนะคุณใจเข้าใจปะทำบุญเนี่ยหวังเอาบุญคืออยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนี่ตรงนี้คือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าแล้วคุณป้องกันตัวบาปไหมบาปศีลผิดไหมก็อาจจะผิดก็ต้องอยู่ที่เจตนามากน้อยแล้วทำไงแก้ไขได้ศีลคุณผิดแล้วคุณก็สมาทานศีลไหมแก้ไขแล้วไงทำสมาธิให้เกิดดิแล้วเอาสำคัญตรงนี้แต่บาปเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลใจมากเอาบาประดับที่ว่ามันจะผิดศีลแก้ไขทำสมาธิให้เกิด ทำสมาธิแล้วไงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอย่าไปยึดถือในสิ่งนี้สีสมาธิยึดถือไม่ได้หรอถูกต้องจะต้องเห็นได้ด้วยไงด้วยปัญญาวางแล้วไงก็หลุดพ้นไงหลุดพ้นเหนือบุญเหนือบาปนั่นเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเราก็จะบอกว่าไม่ต้องมาคอยกังวลบุญเรื่องบาปป้องกันตัวเจตนาไม่เจตนามันจบแล้วเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: จนบาน
1: เพราะวงสูตรนิพพานเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญบานเจริญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเรทใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ BEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจะทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและเอ็กซิมแบงก์เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ ารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
12: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์นะ
0: ใช่วันอาทิตย์24
1: พฤษภาคม2569นะครับ
0: ใช่ค่ะคือ8ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้วันพระนะคะ
1: คว
0: ันนี้เป็นการโคจรมาเจอกันของเรา2คนครั้งแรก
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอรวรรณหมอยาดีนะคะ
1: และผมณัฐพงศ์สารบุตรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอย่างเป็นทางการครับ
0: สวัสดีค่ะก็เช้าๆแบบนี้นะคะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ที่เพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์กันได้ว่าที่ไหนฝนตกที่ไหนการจราจรวันหยุดเป็นอย่างไรหรือใครออกไปทำบุญเนาะฟังเสียงตามสายอยู่ที่วัดวาอารามที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage อย่างที่คุณกุ้งเล่าไปนะครับข่าวยามเช้าทักทายกันเข้ามานะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819 kHz ก็สามารถติดตามรับฟังพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้พวกเราขึ้น TikTok ไปด้วยพร้อมกันนะครับไลฟ์ไปพร้อมกันนะครับที่โดนัทสารบุตรและก็อรวรรณ
0: การเมืองค่ะชื่อนี้นะคะได้จากคุณโดนัทมาน
1: ะครับจริงๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าพูดคุยกัน
0: ใช่พูดคุยกัน
1: ชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต้องค่ะ
1: รวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับ NBT Plus นะครับที่สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกเครือข่ายทั่วประเทศก็รับฟังกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับใครที่เรียกว่าไม่มีวิทยุแล้วก็อยากรับฟังรายการของเรานะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น Android iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับฟรีนะ อันนี้เป็นการดาวน์โหลดฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่านโยบายที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมจะเป็นวันแรกใช่ไหมคุณ
1: ถูกต้องครับ
0: จะเป็นวันแรก
1: คือต้องบอกว่าข่าวยามเช้าเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เรียกว่าเราจะได้มีการโปรโมทเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่6โมงเช้าเลย
0: เตรียมเน็ตเตรียมมือถือ เตรียมเปิดแอปเป๋าตังกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเรียกว่าลงทะเบียนรวมถึงกดยืนยันตัวตนนะคะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับ60 40แล้วก็กลุ่มบุคคลทั่วไปเปิดเงื่อนไขรับเงิน 4,000 บาทในโครงการนี้นะคะเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาน้ำมันแพงค่ะ
1: ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกุ้งครับ
0: ค่ะก็จากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนนะคะแต่ลดลงนะแล้วฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยยังมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูรายภาคกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าภาคเหนือนะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะฝนตกประมาณ 40% ภาคอีสาน 20% น้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะก็ยังมีอากาศร้อนอยู่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศานะคะส่วนภาคกลาง 30% ภาคตะวันออก 40% นะคะภาคใต้ 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นก็คือฝั่งอันดามันนะคะ 60% ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิก็เย็นสบายนะคะประมาณ25ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางมาก็เห็นถนนเปียกแล้ว
0: ถูกต้อง
1: น่าจะเป็นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ตอนที่ผมขับรถจักรยานยนต์ออกมาเนี่ยเห็นฟ้าแลบก็วันๆนะ
0: วันๆ
1: ว่าคุณอรวรรณจะได้จัดรายการคนเดียวหรือเปล่า

0: จะฉ่ำมาหรือเปล่านะคะแต่ก็รอดนะรอดมาแบบนี้นะคะ
1: เรียกว่าก็หยุดกันไปนะครับแต่ว่าพื้นถนนเนี่ยก็ยังมีเปียกๆบ้างแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังต่ออย่างที่คุณกุ้งบอกว่ากว่า 30% นะในกรุงเทพแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู
0: ่ใช่ 30% นั้นอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะ
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเกินไปนะครับกับไทยช่วยไทย plus วันนี้จะมีวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการเตรียมตัวน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเจอกัน 6:30 ปุ๊บ6:00 ตรงเราลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เนี่ยก็จะต้องมีการกรอกรายละเอียดลงไปหน่อย
0: ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเตรียมตัว 5:59 นะคะคุณผู้ฟังขาเปิดแอปเลยรอเลยรีเฟรชรอเลยนะคะยิ่งกว่าลุ้นอะไรอีกนะคะแต่ว่าทางกรุงไทยเขายืนยันออกมาแล้วนะว่า
1: ไม่มีล่มแน่นอนแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความล่าช้าบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในช่วงที่คนเข้าไปประมาณ10กว่าล้านคน
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องใช้เรียกว่า
0: ระยะเวลา
1: เยอะอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันนะครับว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทย plus เนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติพูดไว
0: ้
1: นะครับไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะเป้าหมายหลักของโครง

0: ่างเดียว
1: แค่ยืนยันตัวตนปึ้ง
0: ครับแค่นั้นพอ
1: ะ
0: นะก็จะเป็นการแจ้งว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสนะครับสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ให้รอตรวจสอบผลทาง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังอันนี้จะเป็นกรณีสำหรับผู้ที่ไม่เคยก็คือจะต้องมีการรอนะว่าคุณเนี่ยผ่านหรือไม่สำหรับคุณสมบัติก็จะมีการตรวจสอบกันก่อนแล้วก็จะมีการแจ้ง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองนะครับทางนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการพิสูจน์นะในเรื่องของยืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าร่วมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี้ก็คืออาจจะต้องมีการถ่ายรูปกับกล้องถ่ายรูปกับแอปเป่าตังนะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการที่มากขึ้นหน่อยนะครับแต่สำหรับใครที่เคยแล้วเนี่ยก็คือคลิกเดียวเท่านั้น
1: คลิกเดียว
0: เราจะรู้ผลเลยว่าเราได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กลุ่มทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครมีสิทธิ์บ้างอย
0: ่
1: างแรกเลยคุณต้องเป็นคนไทยก่อนนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนในโครงการรัฐต่างๆนะทั้งคนละครึ่งพัสคนละครึ่งพัสระยะที่2หรือจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่นะคะไม่มีสิทธิ์เห็นมั้ยคะว่านี่คือผลพวงของการอาจจะไม่เปิดสิทธิ์ตั้งแต่แรกตรงนี้
0: หรือว่าอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เกิดความแล้วรัดจัดได
1: ้ถูกต้องนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ในโครงการนี
0: ้
1: แล้วไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะก็คือจะไม่มีสิทธิ์แต่จะไปเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: จะเป็นอีกกลุ่มน
1: ึ
0: งอ
1: ันอีกกลุ่มนึงนะคะส
0: ่
1: วนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราจะได้เท่าไหร่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะรัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย60บาทรัฐจะช่วยจ่าย 60% ผู้ได้รับสิทธิ์จะจ่ายเองเนี่ย 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินนะคะที่ได้สิทธิ์คนละ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 4,000 บาทระยะเวลาตามโครงการก็คือเดือนละ 1,000 นะคะในการใช้สิทธิ์ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 4,000 บาทโดยสิทธิ์การใช้เนี่ยจะไม่ไปทบนะสมมติเดือนนี้ใช้ไม่ถึงใช้แค่800เดือนหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเพิ่ม200นั้นไปแล้วนะ
0: ก็คือเดือนต่อเดือนเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีทบนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินสิทธิ์เนี่ยจะถูกปรับใหม่ทุกๆวันที่1ของเดือนใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยพัสเท่านั้นนะคะก็คือร้านเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนหรือเดี๋ยวเขาจะมีกระบวนการอีกทีนึงใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ค่ะใช้ได้กับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะไม่รวมพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการรูปแบบต่างๆที่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าพวกสปาพวกทำเล็บทำผมไม่ได้นะคะ
0: ครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการออกมาครั้งนี้ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเพื่อเยียวยาค่าครองชีพของประชาชนจริง
1: ๆเน้นที่การอุปโภคบริโภคเลย
0: ถูกต้องแต่ว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเยียวยานะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าคุณจะได้ค่าใช้จ่ายแล้วเศรษฐกิจ GDP โตขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง
1: ถูกต้องเป็นผลพลอยได้นั่นเองนะคะคือเยียวยาคือแก้ปัญหาปากท้องเลยล่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะ
0: ครับอ่ะตรงนี้ก็พรุ่งนี้นะครับรอติดตามนะรอลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับทางในส่วนหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยเองทางสำนักงบประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่25หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับว่าแน่นอนตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับยืนยันว่าแอปเป่าตังเนี่ยไม่ล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทะเบียนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็ ็เชื่อใจได
1: ้
0: ว่าสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมนะครับและก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1/2569นะครับถึงการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับในวันที่25 พฤษภาคม

0: นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคนละครึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นบทเรียนก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์ของทางหน่วยงานแล้วนะครับที่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนชื่นชมนะครั้งที่แล้วเนี่ยแอปไม่ล่มเลยจริงๆนะแต่อาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าล่มไหมไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็ราบรื่นแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดให้ลง5วันน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐนะครับจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในเรื่องของการที่จะประชุมในครั้งนี้หรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมของที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับในเนื้อหาสาระแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็มีการเชื่อมโยงนะครับซึ่งท่านนายกก็เคยเน้นย้ำในเรื่องนี้นะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้รวบรวมไว้ในภารกิจเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะอันนี้เป็นแยกออกมาจากประเด็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วอีกกลุ่มนึงที่หลายคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าที่ต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีถึง 13.18 ล้านคนค่ะยืนยันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะก็เปิดเผยว่าครม.เนี่ยมีมติอนุมัติการเรียกว่ามาตรการลดค่าครองชีพนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละแล้วก็เตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือ1มิถุนาจนถึง30กันยานะคะให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนโดยกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินเติมเงินเข้าไปนะคะใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะเพราะว่าที่สำคัญเราจะได้เดือนละ300อยู่แล้วจะเพิ่มให้อีก700นะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนานทั้งหมด4เดือนเนาะก็ใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้านะคะแล้วก็จะมีสิทธิสวัสดิการอื่นในบัตรอย่างที่เคยมีมาเช่นค่าแก๊สค่าขนส่งนะคะรวมถึงค่าเดินทางที่จะช่วยให้เรียกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีกกลุ่มนึงกล
1: ุ่
0: มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือโครงการเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าก็มีการเรียกว่าอุดหนุนแบบคนละรูปแบบกันนะครับใครที่มีบัตรอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหม
1: ไม่มีนะคะ
0: อย่างคุณอรวรรณทำคลิปลง TikTok เนี่ยใช่ไหมถามกันเยอะใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าต้องไปลงที่อำเภอไหมหลายคนกังวลนะเรื่องนี้
0: หลายคนเนี่ยบางคนที่ทำคลิปon TikTok เนี่ยถ้าไม่ระบุวันที่นี้คือโดนทันทีนะ
1: ฉ่ำเลยค่ะ อาจจะต้องระบุวันที่แล้วที่สำคัญคือหลายคนก็กังวลว่าถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียน25เหมือนกันเนี่ยจะได้สิทธิ์หรือเปล่าจะได้300เหมือนเดิมหรือจะได้ 1,000
0: ครับอันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นทางการแล้วจากทางรัฐบาลวันที่25นี้ไม่ต้องทำอะไรคุณที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: ไม่ต้องลงทะเบียน
0: ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยวันที่1มิถุนายนนี้นะครับวงเข้าในบัตรของคุณทันทีนะครับเป็นยอด 1,000 บาทนะเติมให้700จากปกติจะได้300
1: นะครับ
0: อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางไทยช่วยไทยพลัสของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนอีกหนึ่งไปพูดถึงในเรื่องของร้านค้ากันหน่อยไหมนะครับร้านค้าเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็หลายๆคนที่เคยร่วมสำหรับโครงการของรัฐบาลอย่างคนละครึ่งพลัสมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปกดยืนยันนะ
1: เหมือนกัน
0: ก็ต้องไปกดยืนยันเหมือนกันนะครับซึ่งใครที่อยากจะร่วมนะครับร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถร่วมได้น
1: ะคร ับ
0: แต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องไปติดต่อกับธนาคารเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการเดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะร้านค้าชุมชนด้วยนะครับรวมถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการเปิดรับสมัครร้านค้านั่นก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลงทะเบียนสำหรับคนที่จะร่วมโครงการเลยนะครับซึ่งท่านรองโฆษกนะครับกล่าวว่าร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะ ถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงิน
1: ถุงเงิน
0: นะครับ
1: คือถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยเป๋าตังแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นร้านค้าที่เคยลงทะเบียนเคยทำโครงการนี้มาอยู่แล้วถุงเงิน
0: ตามผู้ประกอบการนะครับใครที่จะมาร่วมก็ต้องโหลดกันไว้ถุงเงินนะครับก็ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่25 พฤษภาคมยาวไปจนถึง30 กันยายน 2569เลยคือเราจะไม่มีการจำกัดว่าจะช่วงไหนไม่ต้องลงทะเบียน5 วันเหมือนของประชาชนทั่วไปนะครับตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้ยาวเลยจนถึง30 กันยายน 2569จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนั่นแหละ
1: ใช่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ
0: ถูกต้องครับส่วนร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย
1: อันนี้ที่เราบอกไว้ไปสาขา
0: ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ25 ถึง 31 กรกฎาคม 2569นะครับทางนี้อย่างที่บอกร้านนวดสปาทำเล็บร้านทำผมยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนไปจนถึง30 กันยายน 2569นะครับซึ่งก็จะมีการระบุเวลาในการใช้จ่ายนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ก็คือ6 โมงเช้าไปจนถึง5 ทุ่มตรงนั่นเองขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็จะมีการเริ่มต้นแต่ว่าจะช้าสักเล็กน้อยนะครับจะเริ่มวันที่15 มิถุนายน 2569จนถึง30 กันยายน 2569นะครับก็จะเริ่มเวลาเดียวกันก็คือ6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มตรงนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและก็บริการจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในต้องเน้นย้ำนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในครั้งนี้เนี่ยเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของรัฐซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอกไม่เหมือนเดิม
1: ไม่เหมือนเดิม
0: 60/40
1: รัฐ
0: ออกให้60%
1: เกินครึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นในเรื่องของอาหา รของใช้ของจำเป็นของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันพวกสปาพวกนวดพวกเขาเรียกว่าอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเยียวยาแล้วก็การช่วยค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจริงๆ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ตอนนี้102 คนมารอแล้วนะครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวก่อนที่ใครที่กำลังดูอยู่นะผ่านทาง Facebook ไลค์กดหัวใจกดไลค์ให้โดนัทกับกุ้งหน่อยจะได้กลับมาพบกันอีก
1: นะ
0: ครับเป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นไงก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้
1: นะคร ับ
0: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะ
1: นะ
0: ครับช่วงหน้ามาติดตามตีคล้องร้องข่าวและช่วงที่2ของข่าวยามเช้าครับ
1: ครับผม
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคาลิดอะเมดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่1เลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่2ครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกไทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลก ดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับดร.ฟาชีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนายกของไทยนะครับชื่นชมบทบาทของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีครับและมีประเด็นสำคัญนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับได้แก่ในประเด็นที่1ครับคือนโยบายด้านพลังงานครับไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศสเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับ จากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์หารือรัฐมนตรีสิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นเร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้พบกับนางสาวเกรซฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้นและขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจากนี้ครับฝ่ายไทยเรานั้นยังเสนอให้เร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับจากเดิมที่กำหนดไว้ปีหน้าปี2570ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับขณะเดียวกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เชิญไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคีซึ่งขณะนี้นั้นไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในครับทั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมการค้าไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาปี68ครับมีมูลค่า 19,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.75โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไวและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ย่ำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่านอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับ จากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักสิทธิ์ไวตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้พบกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับเวลาโดยประมาณคือ15นาฬิกา35นาทีครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่าร้อยละ50หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสินค้าราคาพิเศษนะครับในงานนะครับไฮไลท์ก็ได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ110บาทน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทครับทั้งนี้ครับกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครอง ได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับใน13จังหวัดนะครับอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ไม่ต้องกังวลนะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันกับตีคองร้องข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

AI AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวยามเช้านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหัวใจด้วยส่งมาให้ทั้งกุ้งแล้วก็โดนัทนะครับ
1: มี
0: บอกว่าอยากจะให้เรากลับมาเจอกันอีกนะคุณอรวรรณ
1: การ คอลแลบนะคะ
0: มาไหม
1: แน่นอน
0: คุณอยากมาหาเจอคุณโดนัทไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะครับอยากเจอคุณกุ้งเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามพวกเราได้ทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่อไปครับสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือการไปเยือนที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไปเยือนที่วัดพุทธนานาชาติที่กรุงปารีสนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็มีการไปร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและก็ในส่วนของชุมชนชาวพุทธที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งช่วงหนึ่งของการทักทายนะครับก็มีประชาชนได้ถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านนายกก็กล่าวตอบว่าดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับและก็รับรองว่าด่านเนี่ยไม่มีทางเปิดแน่นอนนะครับสัญญาว่าอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้แต่กระพี้เดียวนะครับขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามหรือว่าเอาเปรียบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาเนี่ยร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตในฝั่งไทยด้วยนะเพื่อให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและก็ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนายกนะครับเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมของเวลาในฝรั่งเศสนะครับก็จะมีการหารือและก็ทานอาหารค่ำร่วมกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแบบวงเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการพบปะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยและก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับคนไทยที่จะสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนและก็ทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยท่านนายกก็มีการเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกลับมาเยี่ยมเมืองไทยบ้างนะครับกลับมาเรียกว่าดูความพัฒนาของเมืองไทยซึ่งก็จะได้เห็นเมืองไทยในบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่าอยู่แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็ฝากถึงคนไทยในฝรั่งเศสนะครับขอให้เป็นผู้แทนทูตของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติไว้ด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกทั้ง4ท่านนะคะที่เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจนถึง22มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีบางซื่อเนี่ยค่ะสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถใต้ดินแล้วก็แสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดฟรีณจุดบริการประชาสัมพันธ์5จุดนะคะนั่นก็คือประตู1ประตู4ประตู10และประตู13ด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1จากปัจจุบันจากเมื่อก่อนนะคะเขาเก็บค่าจอดรถอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสถานีอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ไปติดต่อสถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาภาวะมลพิษอีกด้วยนะคะ
0: ก็เป็นสวัสดิการดีๆนะครับจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นะครับส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันแล้วทุกหน่วยงานนะที่มีการรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกทมเองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนอกจากผู้ว่าเองนะครับที่จะต้องมีการเลือกแล้วก็มีเลือกสกด้วยนะครับเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ลดขั้นตอนในการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับล่าสุดทางท่านผู้ว่าชาชาติก็เรียกว่าเราออกจากตำแหน่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของปลัดกรุงเทพที่ดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้านะครับของคุณกุ้งและตัวนัทนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับข่าวยามเช้าส่วนรายการอื่นๆก็เตรียมพบกับทั้งกุ้งและก็ตัวนัทในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่าน